ณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: าง Facebook BP Radio และ LINE ID FM 75คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini
3: กินกับยูแจกส่วนลดจุกจุก
2: แค่มีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจะให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรง10%จัดเต็มอยู่กับยูดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
4: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเบียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
5: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้

0: ับสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio สลับบ่ายนี้เลยนะครับสวัสดีวันเสาร์ครับวันนี้วันเสาร์ที่4นะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะ2569ได้ยินเสียงสปอร์ตแบบนี้ได้ยินซาวด์ดนตรีแบบนี้นี่มาแล้วนะครับก็พยายามจะมาจัดรายการสดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์1วันนะครับถ้าไม่ติดธุระไหนก็จะมาถ้าติดธุระก็จะแจ้งเป็นเทปให้ฟังว่าวันนี้ไม่ได้มานะนะครับแจ้งให้คุณฟังทราบจะได้ไม่เหงากันเนาะในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับในช่วงนี้อยู่ด้วยกันครับกับดีเจวินดีเจทันเหมือนเดิมนะครับดูแลคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของภาคบ่ายตัวนี้ใกล้จะบ่าย2ละหลายคนกินข้าวเสร็จแล้วนี่ก็เพิ่งกินมายังอิ่มอยู่เลยเนี่ยนะฮะมานั่งทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับอย่างน้อยมาคุยกันเนาะโดยเฉพาะใครที่กินข้าวอิ่มๆเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนนะมันต้องชวนคุยกันถ้าปากได้พังงาพังงาได้คุยไปเรื่อยๆได้ฟังเสียงเนี่ยความรู้สึกที่มันเหงาหรือว่าความที่มันรู้สึกแบบง่วงเหงาหาวนอนก็จะหายไปนะฮะฉันเคยอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจ๊เยาข้าวต้มบัตรเดียวครับให้การดูแลและให้การสนับสนุนช่วงนี้เช่นเคยจ้านะครับมาเดี๋ยวเรามาทักทายคุณฟังในเซตแรกกันก่อนตอนนี้ใกล้บ่ายสองแล้วเดี๋ยวบ่ายสองลิงก์สัญญาณพร้อมกันกับที่อุบลราชธานีด้วยเนาะพี่บิลลี่แฮงครับขอเพลงปฏิกิริยาของยูเรเนียมด้วยครับพี่เดียวว่าทักทายวันเสาร์ครับกับอากาศครึ้มๆนะฮะขอเพลงไมโครโฟนนะครับดีเจไมโครโฟนเลยพี่เดี๋ยวขอเซิร์ชดูก่อนนะส่งลิงก์มาแล้วนะฮะน้องหญิงคนสวยนะฮะน้องหญิงเจ๊เล็กพันยางนะฮะจากแม่จันเชียงรายนะฮะทักทายขอเพลงคืนข้ามปีดีเจวินปากหวานปากเมื่อก่อนมีคนบอกว่าดีเจปากร้ายน้องหญิงเพราะว่าชอบแซวไงชอบแกงชาวบ้านไงบอกปากร้ายขอเพลงคืนข้ามปีไดโดฟินหน่อยจ้าได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะที่ทักทายเข้ามานะครับก้อยลาดพร้าวมาละอย่าก้อยโดนดีเจวินแกงบ่อยนะฮะนะพี่วินครับขอเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาแบบต้นฉบับเลยนะผู้ชายร้องนะฮะได้เลยนะฮะสำหรับก้อยนะฮะก้อยลาดพร้าวนะฮะก้อยเจ้าชูลาดพร้าวนะครับมาแล้วมาก็โดนแกงแล้วหนึ่งแล้วนะฮะพี่เฟิร์สนะฮะทอร์นาโดของพาเมล่าบาวเดนนะฮะเพลงนี้ไม่เคยเปิดนะแต่เคยฟังอยู่นะฮะเคยฟังเคยเปิดแต่รักพี่แล้วจุดๆนะคนละเพลงกันนะฮะพี่เล็กสวัสดีครับระยองฮี่นะครับอยากจะฟังเพลงโจ๊ะๆสักเพลงนะครับแล้วก็พี่รับเหมาสวัสดีครับทักทายพี่รับเหมาด้วยว่าขอเพลงประจำตัวครับโลกที่แบกไว้ของมนัสสวีเข้ามาด้วยนะครับทักทายหมายช่วงเวลานี้นะฮะทักทายนะครับพี่บอมซินฟังอยู่ป่ะเมื่อคืนพี่บอมซินอยู่กับดีเจจนดึกเลยจนเที่ยงคืนกว่าๆเลยนะครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งพี่บอมซินนะฮะพี่อะไรนะสวัสดีครับดีเจนะครับพี่พิชพลนะครับทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามาคุณฟังทักทายมาถ้าเป็นไปได้นะแอดไลน์เข้ามานะ Facebook มันชอบไม่แจ้งเตือนดีเจย้ำหลายรอบแล้วบางทีบางคนอุตส่าห์ขอเพลงเข้ามาบางคนพูดคุยดีเจส่งข่าวต่างดีเจไม่ได้เห็นข้อความมันไม่แจ้งเตือนนะครับบางครั้งบางทีโอ้กว่าจะแจ้งเตือนเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับพยายามแอดไลน์เข้ามาไลน์ ID ค้นหา ID FM975 นะครับใช้ไลน์มันจะไวกว่ามันจะเด้งปึ้งปังปังขึ้นมาหน้าจอในคอมเลยนะไลน์ดีเจเปิดในคอมนะมันจะเด้งมาหน้าจอคอมเลยคือเวลาคุยกันเนี่ยมันจะโต้ตอบได้ทันทีเลยนะฮะแต่ Facebook ไม่รู้เป็นอะไร Messenger ไม่เวิร์คนะครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะครับขอเพลงอะไรอ่ะ Love Light Todayของแรปเตอร์นะครับไม่ทราบชื่อเพลงถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเสิร์ชหาพี่สักครู่กันละกันนะครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะฮะสักครู่กันละกันนะฮะโปเต้สวัสดีเชียงใหม่อ่ะโปเต้ถึงเชียงใหม่แล้วเหรอโอ้โหนะโปเต้เมื่อคืนโปเต้เดินทางว่างจากกรุงเทพอะฮะขับรถขึ้นเหนือเข้าลำปางแล้ววันนี้เข้าเชียงใหม่ป่ะโอ้โหนะฮะอึดจริงๆนะฮะตอนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะสวัสดีพี่โอ้นะฮะดิฉันวินขอเพลงซายุนาระกู๊ดบายของพี่เจมส์เรืองศรีเข้ามาด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันครับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยการบินไทยนะฮะพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาสวัสดีด้วยกันละกันนะครับพี่ครูณัฐระยองสวัสดีครับขอเพลงเธอที่รักของชัยรัตน์นะฮะชัยรัตน์เทียบเทียมนะฮะทักทายเข้ามานะแล้วก็มีพี่ธงชัยทองประเสริฐครับทักทายช่วงบ่ายดีเจคนฟังขอเพลงสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์บอดี้สแลมใช่ไหมฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังนะพี่ช่างบอยพัทลุงครับสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการวันนี้มีรถสวยๆ1คันสีขาวรถเก่งนะฮะมาให้บริการขอเพลงให้ช่างกังสักเพลงครับเสื้อกั๊กของไททอสสวิตกันละกันเดี๋ยวช่วงเพลงโจ๊ะจะเปิดให้ฟังละกันนะครับพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับดีเจวินระยองฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ขอเพลงเคยรักฉันบ้างไหมโอ้แน่นอนอยู่แล้วพี่เพราะว่าระยองเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลเนาะการดึงดูดไอ้น้ำทะเลมันง่ายกว่าเกิดฟ้าเกิดฝนได้มากกว่าเชียงใหม่ภาคเหนืออยู่แล้วนะครับทางอีสานด้วยนะฮะสวัสดีต้นใบอเมะด้วยกันละกันจ้ะขอเพลงนี้ฉันไม่ได้แต่งของโนมอร์เทียกันละกันจ้ะดีเจปากหวานเฉพาะบางคนใช่ฮะปากหวานบางคนนะโดยมากจะปากร้ายนะฮะ
ปากแกงนะปากที่ตักแกงนะฮะรายงานตัวครับพี่ธงบาขอเพลงจำไว้คนเลวก็แล้วกันนะฮะจบคลอจำไว้คนเลวนะครับพี่เคโรสุดปราการฝนตกหนักมากครับดีเจขอเพลงกลับมารักการประกอบละครสายรุ้งนะครับพี่เคโรโรนะฮะบอกว่าฝนตกแล้วฮะโอ้หลายที่นะครับพี่พันนิตาสวัสดีด้วยก็แล้วกันครับขอเพลงพี่เสกโลโซ1เพลงนะจ๊ะได้เลยครับพี่พิษพลมาแล้วเห็นไหมพิษพลเห็นบอกว่าเฮ้ยให้แอดไลน์เข้ามามีไลน์ก็ยอมใช้นะฮะสวัสดีวันหยุดครับดีเจบรรยากาศฝนตกพรำๆนะฮะทักทายมาแล้วพี่พิษพลนี่คือคนเดียวกันกับที่ทักมาใน Facebook เมื่อกี้ใช่ไหมนะครับพี่เกมเรซซิ่งบอกว่าดีเจครับเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับไปเอารถมาอีกแล้วนะฮะคันนี้ 750,000 ปะโถนะขอซูมดูก่อนรถรุ่นไหนเนี่ยนะครับพี่เกมเรซซิ่งนี่เขาจำหน่ายรถนะครับทั้งมือ1มือ2เนาะสมมติจะเป็นมือ2สภาพดีๆสวยมากเลยนะฮะR1250 นะครับคันนี้ใหญ่เบ้อเริ่มทีเดียวนะยางใหญ่มากสีสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกไงฮะปราดเปรียวนะครับมีความแบบเจ๋งๆเลยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่บรรทุกเขาเรียกว่าอะไรกล่องบรรทุกท้ายเนาะสามกล่องเลยนะซ้ายขวากับหลังนะสำหรับสายลุยหรือว่าสายที่ชอบท่องเที่ยวนะล้อหมุนนะฮะติดล้อไปเรื่อยๆทั่วประเทศไทยก็สามารถขับไปเที่ยวได้คันนี้ 750,000 บาทนะครับดีเจขับน่าจะดีแหมนะฮะดีพี่ถ้าดีถ้าได้ขับจะดีมากๆเลยนะฮะแหมอาทิตย์ก่อนรุ่นพี่ดีเจเขาขายรถรุ่นใหญ่สักอย่างเนี่ยพี่เกมขายได้ 600,000 เลยนะเขาเลยไปซื้อเอาไปสร้างบ้านที่หางดงอ่ะนะหายได้ 600,000 ไปสร้างบ้านขนาดมินิมอลที่หางดงอยู่นะฮะรุ่นไหนไม่รู้เดี๋ยวจำไม่ได้ละเขาส่งภาพให้ดูอยู่นะครับนะฮะทักทายพี่เพชรกับวันเสาร์ด้วยนะครับทักทายแล้วก็เสียหายเข้ามาสำหรับป่ายนี้เลยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันครับเดี๋ยวเปิด1เพลงเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังทางบุญทลิกเข้ามาเข้าช่วงเวลาบ่าย2พอดีนะเดี๋ยวเราจะไปทักทายคนฟังพร้อมๆกันกับทางบุญทลิกที่อุบลราชธานีด้วยเนาะนะฮะ

โอเคเดี๋ยวเรามาช่วงหน้านะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางอุบลพร้อมกันนะครับพี่หอบบอกว่าดีใจครับวันนี้ทำงานไม้เช่นเคยครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จากรากไม้สวยๆทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับสวัสดีพี่สิทธิโชคด้วยกันละกันครับจากดอยหล่อเจ็บจังเลยแซนแบงค์หน่อยครับให้กับทีมงานช่างเคนหัตถศิลป์และภูมิศิลป์ล้านนาครับดีเจ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่บอกเธอนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายยังเป็นทางการกันละกันนะสำหรับช่วงบ่ายวันนี้เลยนะครับไม่บอกเธอไม่บอกใจเอาละครับกับที่นี่ BPDO 2เพลงจากเบดรูมนะครับไม่บอกเธอแล้วก็รักมือสองเลยนะมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: ดูแลกันช่วงนี้กับดีเจวินเช่นเคยทักทายคุณผู้ฟังที่อุบลด้วยนะฮะที่บุญทลิกด้วยกันละกันที่กำลังฟังรายการอยู่ช่วงบ่ายนี้นะครับบ่าย 2:12 หลังจากที่หลายๆคนนั้นกินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับก็มานั่งฟังเพลงด้วยกันวันนี้วันเสาร์นะฮะเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมวันนี้น่าจะคึกคักกันอยู่เนาะร้านค้าและอาหารเย็นนี้ร้านเหล้าร้านหนังชิวต่างๆน่าจะคึกคักเพราะว่าอะไรฮะเป็นช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่ยังมีตังเก็บกันอยู่จ่ายหนี้จ่ายสินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆมาไปนั่งชิวกันใช่ไหมครับตาตามีเวลาอยู่ใช่ไหมครับพี่สิริโชคพี่สิริโชคในสิ้นเดือนมานี่จ่ายค่าลูกน้องเยอะมากเลยนะฮะใช่ไหมครับพี่สิริโชคปัญญางามนะฮะสิ้นเดือนทีนึงค่าจะจ่ายบานเบอะนะฮะแต่พี่โชคเนี่ยเขาก็รายได้ดีนะฮะนะครับมาจะอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันได้ละกันสำหรับบ่ายนี้อยู่กับ True Detail เช่นเคยนะครับซิมใหม่เบอร์สวยเบอร์มงคลโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone iPad จะได้รุ่นไหนสอบถามได้สั่งซื้อได้มีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นนะครับรวมถึงซิมจาก True แล้วก็ Detail ด้วยนะครับให้การดูแลกันในช่วงเวลานี้นะฮะร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่กับเทศกาลบอลโลกช่วงนี้ทานครบ 1,000 บาทสั่งโค้กมาทานด้วยนะทั้งกระป๋องใหญ่แล้วก็ทั้งขวดใหญ่และกระป๋องเล็กนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อเสื้อบอลโลก FIFA World Cup ปีนี้ทันทีเลยเป็นเสื้อรุ่น Limited Edition จากโค้กคาโคล่าครับสีแดงสวยสดใสนะครับมีโลโก้โคคาโคล่าติดไว้ Limited Edition นะครับของแท้จากโค้กเลยซื้อได้ราคาเพียงแค่99บาทปกติราคาแพงกว่านี้เพราะเป็นเสื้อเนื้อดีนะครับรุ่น Limited Edition ฉลองบอลโลกในปีนี้นะครับไปซื้อกันได้ที่ร้านยำปูม้าจัดยอดได้เลยในราคาพิเศษเลยนะครับนัวแซ่บวันทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดแล้วก็อย่าลืมไปที่ร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีที่จอดรถกว้างขวางสุขสบายใครที่ไปทานข้าวรู้สึกแบบเบื่อกับการต้องหาที่จอดรถนะฮะเอารถยนต์ไปไม่รู้จะจอดไหนไปไปมาไม่กินละนะกลับเลยละกันไปกินที่อื่นดีกว่านะฮะไปที่นี่รับรองว่าถูกใจที่ร้านจะยาวเพราะว่าที่จอดรถใหญ่มากกว้างมากที่สาขาแยกหลุยนะฮะเอาง่ายนะเครื่องบินลงยังได้เลยฮอลงยังได้คิดดูอันเรื่องจริงเพราะที่นั่นเขาจะเป็นโครงการเอ็มสปอร์ตนะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นสนามตีกอล์ฟสนามไดกอล์ฟด้านหน้าก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านขายของต่างๆร้านมาล่าต่างๆเต็มเลยร้านจะยาวก็อยู่ในโซนนั้นเหมือนกันกว้างที่สุดละร้านจะยาวจะกว้างมากหลายคูหาเลยนะฮะแวะไปทานข้าวกันได้ร้านจะยาวนะหมูหมึกกุ้งปลาครบคันเลยต้มผัดแกงทอดยำทะเลหม้อไฟร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทข้าวต้ม1บาทเดียวถ้วยเล็กๆนะฮะแต่ว่ากับข้าวหลายบาทแต่หลายบาทนี่คือคุ้มนะอร่อยนะไม่ใช่กับข้าวอีกแก้วอีกคำเนอของอร่อยนะฮะสองสาขาครับแล้วก็สาขาสองที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ในโครงการเชียงใหม่วิสเดชพาร์คนี่ก็สองชั้นอยู่ในห้องแอร์เย็นๆช่ำๆเลยนะฮะร้านจะยาวพร้อมดูแลคุณแน่นอนครับนะเอาล่ะนะครับวันนี้เข้ามากันหลายข้อความนะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะฮะพี่บอกว่าสวัสดีครับเครื่องบินลงใช่ครับพี่เครื่องบินลงสวัสดีพี่ทิวนะครับพี่ทิวบอกว่าดีเจสวัสดีครับมาแล้วครับพี่ทิวนะทักทายช่วงบ่ายเมื่อเช้าพี่โอ้น้องหงร่อนส่งเอสเวสมาแต่เช้าเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูเอสเวสน้องหงร่อนกับวันนี้นางส่งมาว่าอะไรเมื่อคืนน้องหงร่อนเขาหวานเจี๊ยบไออะไรทีมอะไรนะลืมไปแล้วพี่โอ้ทุกๆคืนถ้าใครฟังรายการดีเจเวนช่วงกลางคืนช่วง4-5 ทุ่มเนี่ยจะได้ยินเสียงน้องหงร่อนโทรศัพท์มาหน้าไมค์มาเชื่อแจ้วทุกคืนเลยและจะมาให้ลายแทงอันนี้ไม่ใช่ไปสนับสนุนไม่ได้ไปสนับสนุนบอลนะฮะไม่ได้ไปสนับสนุนการพนันนะแต่ว่านางก็มาให้ลายแทงนะฮะปอลอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบค่ะเนี่ยนางก็จะบอกแบบนี้นะฮะปอลอห้าพออะไรประมาณนี้ เป็นลายแทงนะครับเมื่อเช้าเอสเวสมาตั้งแต่ช่วงโอ้เมื่อเช้ามาสายพี่โอ้น่าจะตื่นสายเมื่อเช้ามาเอสเวสมา11:30ทีเดียวนะครับรายงานผลประกอบการค่ะโคลัมเบียพิกเจอร์ชนะ1-0เจ้าจ่ายครึ่งเดียวเข้าจ่ายครึ่งเดียวค่ะได้ครึ่งหนึ่งหวานเจี๊ยบ

ใส่กิ้งค่ะหวานเจี๊ยบใส่กิ้งนะคะหวานเจี๊ยบใส่กิ้งว่ะโคลัมเบียพิกเจอร์นะฮะนั่นก็จะมีแบบคำศัพท์นะวันก่อนก็ฝอยทองเงี้ยโคลัมเบียพิกเจอร์เงี้ยนะฮะต่างๆนานาตามภาษาของคนที่เล่นบอลอะไรอย่างงี้นะฮะนะครับพี่ทิวขอเพลงอะไรครับส่งมาเลยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะโคลัมเบียพิกเจอร์ร่วมกับอะไรดีโคลัมเบียพิกเจอร์ร่วมกับสหมงคลฟิล์มเอ๊ะอีกนะเดี๋ยวไม่น่าจะเข้ากันได้เพราะว่าคนละประเทศนะโคลัมเบียพิกเจอร์ขอเชิญคุณพบกับความสยองในห้องสยองขวัญ นะฮะนำแสดงโดยหงร่อนเงี้ยนะประมาณนี้เนาะนะฮะพีสติกเกอร์คิงดอมนะครับสวัสดีครับดีเจวีวันนี้ขอเพลงแย่จังนะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของสุรพล AI นะฮะสรรหาเพลงใหม่ละนะฮะทักทายพี่สนได้กันละกันครับบอกว่าท้องฟ้าครึ้มๆนะส่งบรรยากาศมาพี่หอก็มาแล้วนะครับวันนี้ส่งภาพสวยๆของเฟอร์นิเจอร์มาวันนี้โปเต้อยู่เชียงใหม่นะครับส่งบรรยากาศมาที่โรงแรมวันนี้เข้าพักกับครอบครัววันนี้พาลูกมาด้วยนะโปเต้นะนะฮะอ่ะเดี๋ยวทุกๆเพลงที่ขอมาไม่ว่าจะเป็นของพี่สิทธิโชคนะฮะพี่เพชรพี่เกมเรซซิ่งพี่พิษพลพี่พันนิตาวิเคโรพี่ทองบาอาเมะนะฮะพี่จุ๋มช่างบอยพัทลุงพี่ธงชัยพี่คุณนัทนะฮะพี่จุ้ยนะฮะพี่รับเหมาพี่เล็กพี่เฟิร์สนะก้อยลัดพร้าวนะฮะสาวเจเล็กนะฮะแม่จันนะครับพี่เดียวพี่บิลลี่หลายๆเพลงที่ขอมาเดี๋ยวจะทยอยตั้งคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะที่ฝากมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับนะฮะบ่าย 2:17 น.ขอเพลงแนวสไตล์แรปเปอร์1เพลงแล้วกันเดี๋ยวจะหลับกันเนาะชื่อเพลงว่าไมโครโฟนนะไมโครโฟนสวยตากวนนะครับ

ส่งมาก็เปิดให้วันนี้วันเสาร์นะฮะวันเสาร์ข้อความอาจจะเบาๆนิดนึงนะฮะอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กันแน่นกันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่าส่วนมากคุณผู้ฟังที่ทักทายมาคือแฟนรายการ BP เนี่ยก็ส่วนมากจะทำงานกันจันถึงศุกร์กันส่วนหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนะฮะอยู่บริษัทอยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยอยู่ออฟฟิศอยู่บริษัทอยู่สำนักงานเนี่ยฮะบางคนเป็นราชการอย่างดารินดาเนี่ยราชการอย่างเนาะก็จะทำงานก็เปิดฟังไปด้วยส่วนวันเสาร์เนี่ยไม่ได้ทำงานก็จะเป็นของเอกชนหรือว่าร้านค้าอะไรส่วนตัวอะไรเงี้ยที่เปิดฟังกันอยู่ธุรกิจส่วนตัวเปิดองค์เปิดอู่เงี้ยเนาะก็จะเปิดไปด้วยจะได้ไม่เหงาก็มีคนมาชวนคุยกันฮะเดี๋ยวเข้ามาเล่าข่าวกันเนาะเราจะเปิดเพลงไปก่อนชิลๆสบายๆกันกับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับทักทายพี่ต่อทิติพลนะครับขอเพลงฝังไว้ในผืนดินของพี่บิลลี่โอแกนกันละกันเพลงยุค90เนาะสวัสดีพี่สองละกันพี่สองก็มาแล้วเช่นกันนะครับพี่เจเจอยู่แถวไหนครับพี่เจเห็นแอดไลน์เข้าเมื่อกี้นะครับเจเจเนี่ยนะที่เป็นรูปเนี่ยไอ้รูปพี่จริงป่ะหรือรูปใครเนี่ยโจโจ้ป่ะโจโจ้นะพี่โจโจ้นะฮะทักทายนะมาหญิงเจเล็กพันยางบอกว่าดีเจขาแม่จันฟ้าร้องมาแล้วจ้าวันเสาร์ดีเจอยู่ถึงกี่โมงก็ประมาณ5โมงแหละนะครับถ้าไม่ติดธุระไหนก็จะเวลาเดิมก็อยู่กันยาวๆถึง5โมงเหมือนเดิมชวนคุยข่าวอะไรกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ถ้าว่าหากว่ามีธุระจะไปนั่นไปนี่ก็จะออกก่อนหรือจะมาช้ากันแล้วแต่นะครับนะฮะสบายๆกันนะจ๊ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยๆหาข่าวเนี่ยมาคุยกันนะฮะพี่เคียร์เพชรวันดีเจวินครับเมื่อกี้คุยถึงเรื่องน้องหงร่อนหรอรายงานผลประกอบการใช่ไหมโคลอมเบียชนะใช่ไหมได้น้อยดีกว่าเสียขอบคุณสลับหมูกระทะชุดเล็กนะน้องหงร่อนขอเพลงต่อหน้าฉันก็แล้วกันของ D2B นะฮะใครได้อย่าลืมโดเด่นที่ดีเจวินด้วยนะถือว่าเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์นะพี่โอนะนะฮะ50บาทก็ยังดีนะครับโดเน็ตได้นะครับที่บัญชีพร้อมเพย์นะฮะ0840456862นะครับ0840456862นะจ๊ะฝากโดเน็ตค่าไฟมากันได้ช่วงต้นเดือนแบบนี้นะครับนะฮะใครมีงบเท่าไหร่ตามจิตศรัทธาจะได้อยู่ด้วยกันนานๆกับ BP Radio และ DJ Win DJ ทันนะครับนะฮะใครที่อยากจะฝากโดเน็ตมาก็บัญชีพร้อมเพย์ได้เลย0840456862หรือว่าใครมี True Money Wallet นะครับที่ใช้แอปTrue Moneyนะก็สามารถโดเนทผ่านทางTrue Moneyได้เหมือนกันนะที่เบอร์เดิมเบอร์เดียวกันนะฮะ0840456862เดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อมาชื่อเขียนว่าธันวานะฮะคือชื่อดีเจวินเองนะฮะก็สามารถที่จะเรียกว่าโดเนทมาได้เลยกันละกันทั้ง2ช่องทางทั้งพร้อมเพย์และกับTrue Moneyด้วยครับนะมากันหลายข้อความทีเดียวสำหรับใบนี้นะฮะเดี๋ยวไล่ดูก่อนข้อความเด้งเข้ามานะสวัสดีพี่ทนายหนุ่มด้วยกันฮะดีเจครับผิดกฎหมายแจ้งตำรวจอัดเทปไปหมดแล้วแจ้งพี่หนูเนวินเหรอฮะแจ้งเรื่องเขากระโดงก่อนดีกว่าเถอะนะฮะเขากระโดงถึงไหนแล้วครับฮะพี่โอบอกหวานเจี๊ยบนะฮะเอาละนะครับก้อยบอกว่าฮ่าก้อยนี่นะก้อยหมูปิ้งฮาลาลนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงดีกว่าเมื่อกี้เราฟังเพลงร็อกสนุกสนานเพลงอะไรนะเรียกว่าเป็นแรปเปอร์นะฮะขอเพลงกลางๆนะฮะชื่อว่าคืนข้ามปีนะครับนะฮะเดี๋ยวค่อยหาข่าวต่างๆมาคุยกันสำหรับบ่ายนี้นะครับ

0: อยากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษถึงแม้จะไม่ใช่คืนข้ามปีนะครับแต่ว่าฟังได้เหมือนเดิมเนาะ
1: ครับ
0: ทักทายแม่พิคุณจากบุญทริกด้วยเมื่อกี้โทรศัพท์ยิงเบอร์เข้ามาเนาะแฟนรายการ FC จากบุญทริกนะฮะติดตามฟังกันอยู่เยอะเลยนะจ๊ะทางบุญทริกเพราะว่าเมื่อคืนก็มีหลายสายนะโทรศัพท์มาจากบุญทริกนะที่ฟังกันอยู่นะครับทักทายด้วยนะบุญทริกเดชอุดมนะจะรวยพี่บุญบางสาหารนะครับน้ำยืนบางส่วนลากไปถึงปากเซที่สามารถฟัง FM 90 MHz ได้นะครับทักทาย DJ วินได้เลยในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับนะจะทำอะไรกันอยู่จะขับรถจะอยู่บ้านบางคนอยู่บนรถไงใช่มั้ยขับรถไปส่งของฟังเพลงไปเรื่อยๆนะนะครับก็เป็นเวลาของปีใหม่เดี๋ยวนะขอดูข่าวก่อนนะฮะพี่หนุ่มว่าช่วงนี้ข่าวยาบ้าเยอะมากเลยก่อนหน้าทำไมไม่จับสักทีนะฮะนั่นน่ะสิพี่จับเพื่อกลบข่าวหรือเปล่ากลบข่าวเปล่านะสวัสดีพี่เคี้ยวเพชรด้วยนะครับใครเชียร์อาร์เจนตินากับอียิปต์เมื่อคืนเสียหมดเลยฮะเสียหมดตรูดเลยนะครับถ้าเชียร์โคลอมเบียฮิตเตอร์ได้ครึ่งหนึ่งครับดีเจรอฟังเพลงต่อหน้าฉันเอาเข้าใจครึ่งเดียวแหละฮะเพราะอะไรเข้าใจครึ่งเดียวเพราะอะไรอ่ะเหมือนหวยนี่แหละฮะหวยล็อกนี่เหรอเมื่อคืนนี้อะไรนะเมื่อคืนนี้จุดโทษใช่ไหมฮะอาร์เจนตินากับเอ๊ะไม่ใช่สิอียิปต์เมื่อคืนอียิปต์เขาแข่งกับออสเตรเลียไม่ใช่เหรอกับอะไรลืมไปแล้วเมื่อคืนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของบอลโลกที่ค่อยๆเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆแล้วนะฮะใครจะได้เข้ารอบแชมป์ปีนี้จะเป็นทีมไหนเดี๋ยวรอติดตามกันละกันสำหรับในส่วนของบอลโลกในปีนี้นะฮะคนไทยถามว่าตื่นตัวไหมก็มีคนที่ชอบนะส่วนคนที่ไม่ชอบก็เฉยๆเพราะว่าหลายคนก็ไปดูอย่างอื่นแทนเนาะไปดูข่าวคือช่วงนี้เรื่องดราม่าในบ้านเรามันเยอะนะข่าวแอร์โฮสเตสขนยาเฮโรอีนข่าวยาบ้าข่าวฆ่าข่าวอาชญากรรมข่าวการเมืองต่างๆนะฮะพี่ฟอนบอกว่าดีใจครับก็โคลอมเบียต่อครึ่งลูกไงอ๋อต่อครึ่งลูกไงล่ะฮะยิง1ลูกก็จ่ายครึ่งเดียวมันมีรายละเอียดเยอะเนาะดีเจไม่ได้อยู่ในวงการบอลก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้นะฮะหวยก็ไม่รู้เรื่องนะเป็นคนที่เล่นบอลเล่นหวยไม่เป็นแต่ก็ดูเขาเล่นไปงั้นแหละนะฮะเพลินๆนะใช่มั้ยพี่หนุ่มเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้อยู่ในวงการการพนันเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในวงการสีเทานะฮะเดี๋ยวข่าวอีจันเดี๋ยวจะหายฟังพี่หนุ่มเดี๋ยวใจเย็นๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่ส่งมาในรอก่อนนะฮะพาดหัวข่าวแรงไปหน่อยนะฮะมันมีต่อราคาต่อรองครับดีเจมันต่อครึ่งควบลูกยิง10เท่ากับ0ได้ครึ่งหนึ่งยิง10ต่อ0ได้ครึ่งหนึ่งนะฮะยิง10ต่อ0ได้แค่ได้ครึ่งเดียวนะฮะมันมีการต่อครึ่งควบลูกใช่ไหมฮะยิงห่าง2สกอร์กินเต็มยิงห่าง2สกอร์กินเต็มนะฮะมันเนาะมันก็มีวิธีการอะไรของเขาเนาะบางคนได้คลั่งวอดในวงการถ้ายิง2ได้1แต้มพี่เฟิร์สบอกเอาไว้นะฮะ2ต่อ0 3ต่อ1พี่หนุ่มว่าดีใจครับผมก็อยู่วงการฟุตบอลเหมือนกันครับแต่ไม่ได้อยู่ในวงการพนันใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ในวงการไฮโลนะฮะไฮโลไฮโลนะฮะอ่ะต่อครึ่งควบลูกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหูขาดครับดีเจเขาเรียกว่าหูขาดแหละฮะภาษานี่แบบโอ้โหมันต้องคนในวงการจริงๆถึงจะรู้เนาะหูขาดว่ะหูขาดได้มาจากคำว่าอะไรพี่มันต้องมีที่มาสิใช่ไหมเออมันต้องมีที่มาสิว่าหูขาดนะฮะรู้ไหมว่าหูขาดดีเจนึกถึงอะไรนึกถึงนักมวยใครนะเมื่อก่อนไม้ไทสันหรือเปล่าที่เขากัดหัวเออนึกถึงโน่นเลยนะนึกถึงเก่ามากเลยยิง7ต่อ0ยิ่งกินเต็มเอ๊ะ7ต่อ0นี่คุ้นๆนะฮะทุกวันนี้เปิดใน Google พิมพ์เลข7จะพิมพ์ว่า 7-11 นะครับขึ้นผลบอลในตำนานมาเลยตลอดเลยนะฮะ7ต่อ0ขึ้นมาตลอดเลย ในอดีตเคยมีทีมใดนะยิง7ต่อ0ยังอยู่ในตำนานก็คือตำนานนะฮะคือเรื่องบอลเนาะใครที่ไม่อยู่วงการอาจจะงงหน่อยว่าคุยเรื่องอะไรกันนะฮะความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาครับเป็นเพลงช้าๆเย็นๆขอเพลงเย็นๆสัก 2-3 เพลงก่อนเนาะห้ามหลับนะเดี๋ยวจะเอาข่าวมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะเพลงนี้ครับเป็นเพลงใต้นะฮะเพลงใต้ไม่ใช่ใต้ดินนะทักทายแม่พิกุลด้วยละกันแม่พิกุลจากบุญทริกนะจ๊ะ

ขอไว้นะครับสำหรับเพลงนี้ความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตานะครับเย็นๆซึ้งๆเนาะห้ามหลับกันก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันนะชวนคุยกันไปวันนี้มีสาระดีๆจากทนายหนุ่มมาฝากด้วยหลายคนถามว่าที่จะครับข่าวเรื่องราวของเด็กที่ขับรถไปชนพระตายพระมรณภาพเนี่ยนะฮะสรุปแล้วเขาจะโดนอันนี้หรือเปล่าเขาจะโดนอะไรนะเขาจะโดนความผิดหรือเปล่ามีบทวิเคราะห์จากทนายหนุ่มนะฮะทนายหนุ่มโหนกระแสจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะพอดีเขาลงในเฟซบุ๊กเจ๊ก็จะหยิบมาเล่าให้ฟังเออนะคุณผู้ฟังครับมีข่าวแปลกประหลาดออกมาเห็นข่าวที่มีการแชร์ในออนไลน์ยังไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะฮะมีเพจข่าวออนไลน์แชร์กันเยอะมากนะฮะเจอศพชายหญิงในรถเก๋งนะครับตอนนี้เจอศพชายหญิงในรถเก๋งแต่เสียชีวิตคาอะไรรู้ไหมคาถุงยางอนามัยนะฮะโอ้โหเจ้าที่กำลังเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจนะครับพร้อมเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิต2รายภายในรถเก๋งนะครับจอดอยู่ภายในซอยบางแวก15กรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตทั้ง2เป็นชาย1หญิง1ครับทั้ง2คนเสียชีวิตอยู่ภายในรถท่ามกลางความตกใจของประชาชนในละแวกนั้นนะครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าที่พบถุงยางอนามัยภายในรถดังกล่าวขณะที่สภาพศพและรายละเอียดอื่นๆเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าที่กันพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกภาพในจุดเกิดเหตุเป็นหลักฐานเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของชายหญิงคู่นี้ได้เนื่องจากต้องรอผลการตรวจสอบจากนิติเวชรวมถึงผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อประกอบการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับเจ้าที่จะเร่งสอบปากคำพยานบุคคลใกล้ชิดและตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบก่อนสรุปข้อเท็จจริงต่อไปนะฮะไออันนี้แปลกนะฮะเดี๋ยวต้องให้เจ้าที่เขาดูก่อนนะเขาบอกว่าคาถุงอ่ะโอ้คาถุงนี่คือยังไงคือยังสวมใส่อยู่นี่แหละหรือว่าเอาวางไว้ข้างๆนะเอยังไงนะแต่มันก็เคยมีข่าวนะที่บางคนเนี่ยเขาใช้ทานยากระตุ้นเนาะร่างกายกระตุ้นทางเพศเนี่ยแล้วมันแบบมันทำให้ร่างกายแบบปรับไม่ทันนะคือดิฉันก็เห็นข่าวหนึ่งที่ประเทศจีนฮะเขาตายเลยนะแล้วแบบเส้นเลือดในร่างกายเขายังแดงเลยอะเพราะว่ายาประเภทนี้มันจะไปกระตุ้นเส้นเลือดให้มันมีการขยายตัวเออนะแล้วก็ไม่รู้และสุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะเออมันเคยมีเคสหลายเคสแล้วนะฮะไม่รู้อายุเท่าไหร่เป็นคนไทยไหมหรือคนจีนหรือคนอะไรนะฮะยังไงนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวว่าเป็นอย่างไรเรื่องนี้เพิ่งออกมาเมื่อช่วงบ่ายสองเมื่อกี้นี่เองนะไปส่งนิดเมื่อกี้นะฮะเออเพลงข่าวนี้ก็มีเหมือนกันนะติดเบ้งทักทายลุงแป๊ะด้วยกันละกันครับดีเจครับเมที่ทางแม่โจ้วันนี้ลุงแป๊ะมาแม่โจ้เหรอฝนตกหยุดนะฮะมีรีวิวไหมครับดีเจไม่มีสิครับพี่ศรีโชคโปเต้ส่งภาพบรรยากาศมานะครับวันนี้อยู่แถวเซ็นทรัลเฟสนะครับมากับลูกชายด้วยนะน้องเหนือนะฮะสวัสดีพี่อ้อยสันกำแพงได้กันละกันนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดข่าวเราจะได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังทราบกันนะเนาะครับงั้นเราเปิดเพลงต่อก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันต่อนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเย็นๆหนึ่งเพลงนะฮะชื่อเพลงว่าโลกที่แบกไว้ครับของมนัสสวีนะเป็นเพลงแนวสายอินดี้ล่องลอยเหมือนกันนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าเรียกว่าตายในอ้อมกอดเธอได้ไหมก็ได้นะก็ได้อยู่เหมือนกันเออมาขอเย็นๆอินดี้สักเพลงนะครับโลกที่แบกไว้เดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆให้ฟังต่อเนาะอัปเดตช่วงบ่ายนี้บ่าย 2:40 นาทีนะครับพี่ทิวอยากจะฟังเพลงอะไรพี่ทิวพี่ทิวแม่ออนเชียงใหม่นะทิวอยู่หมู่บ้านอะไรครับแม่ออนนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะครับ

็นเพลงเย็นๆแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยที่พี่รับเหมาขอมานะครับพี่รับเหมาเนี่ยไม่เคยขอเพลงไวแล้วตั้งแต่รู้จักกันมาเลยนะชีวิตอยู่ในความเศร้านะฮะชีวิตอยู่ในความหดหู่หัวใจนะฮะ ยอมจริงนะฮะยอมในความอินดี้จริงๆนะฮะคนอินดี้นี่คือคนที่มีโลกส่วนตัวของตัวเองสูงมากนะครับแล้วก็จะมีเพลงในสไตล์ตัวเองนะครับมาเดี๋ยวเล่าข่าวกันไปฟังเพลงกันไปตอนนี้ไล่ตั้งเพลงอยู่นะที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวต่างๆวันนี้นะฮะคุณฟังฮะมีรายงานว่าคุณฟังเห็นข่าวไหมว่าฝนถล่มที่บ่อวินนะฮะแล้วอยู่ดีก็เกิดกำแพงถล่มนะฮะปรากฏว่ามีโฟมเศษขยะต่างๆนะฮะที่ของโรงงานนะฮะคัดแยกขยะนะฮะทะลักลงมานะฮะไหลท่วมบ้านชาวบ้านบ้างฮะกำแพงพังเดียวชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากเลยโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะคือฝนมันตกหนักเนาะใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับพื้นที่คัดแยกขยะนะฮะมันจะเป็นโซนของที่เขาเก็บขยะแล้วมันไหลออกมาตามน้ำแล้วก็ไหลลงมาตามถนนนะครับมาชนใส่บ้านชาวบ้านนะฮะกำแพงพังโอ้โหเสียหายหนักเลยทีเดียวรอติดตามข่าวต่อไปแล้วกันนะฮะช่วงนี้ฟ้าฝนยังคงไว้ใจไม่ได้ครับคิดจะตกก็ตกเลยคิดจะหยุดก็หยุดนะครับคิดจะหนักก็หนักแล้วบางทีเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นสมมติว่าที่ไหนที่ไม่มีป่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเนี้ยเศษขยะมหาศาลก็จะลงมาหรือบางที่กัดเซาะถนนจนพังก็มีเหมือนกันบางคนซื้อบ้านจัดสรรเอาไว้บ้านพังกำแพงพังเพราะบ้านจัดสรรนี่ส่วนมากในคุณผู้ฟังฮะเขาจะสร้างใหม่เขาจะถมดินไงใช่ไหมมันจะไม่เหมือนบ้านเราที่เราอยู่มานานเป็น10 20 30ปีใช่ไหมครับถ้าบ้านแบบนั้นเนี่ยคือมันอยู่มานานแล้วดินมันแข็งมันแข็งไปแล้วมันเป็นดินมาตรฐานที่มันมีมาเป็น100 ปีแล้วไงฮะแต่บ้านจัดสรรนี่ส่วนมากเขาจะถมดินถมที่แล้วมาสร้างการถมเองก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนแล้วดินมันยังไม่แน่นไงฮะเวลาเขาเรียกว่าน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมมาปั๊บมันก็จะกัดเซาะบ้านพังบ้านถล่มเดียวนะฮะเยอะแยะมากมายเนาะนะฮะส่วนกรณีของเดี๋ยวเขาดูก่อนนะวันนี้ตำรวจคุม2ผัวเมียนะครับฝากขังแล้วนะฮะกรณีขนเฮโรอีนนะครับที่มาจากประเทศลาวนะฮะหลังรับเป็นคดีพิเศษแล้ว DSI นะฮะกำลังสืบสวนอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าละเอียดต่างๆให้ฟังเนาะยังคงที่จะสืบกันต่อไปยังไม่ได้บอกว่าแอร์โฮสเตสนั้นบริสุทธิ์ใจนะฮะอาจจะรู้เห็นเป็นใจก็เป็นได้นะครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะส่วนกรณีของเมื่อวานที่เด็กขับรถชนพระเสียชีวิตมรณภาพนะก็มีหญิงสาวคนหนึ่งในโซเชียลออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนักนะว่าถนนมีไว้ให้รถขับนะฮะไม่ใช่ให้พระมาเดินประมาณแบบตำหนิติเตือนแล้วก็ด่าพระเงี้ยล่าสุดนี้โดนกระแสสังคมกดดันหนักนะฮะลาออกจากงานแล้วนะฮะอย่าไปโพสอะไรเพื่อนๆนะในโซเชียลนะแต่จริงๆถ้าเราเป็นคนแข็งแรงพอเราไม่สนก็ได้นะเป็นความคิดส่วนตัวว่าพระไม่ควรมาเดินตามถนนอย่างนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็พอดีมีคนในโซเชียลด่าเยอะไงโดนด่าเยอะก็เลยกดด่าก็เลยลาออกขอหลบตัวไปพักก่อนเลยนะฮะนี่ครับว่ากันไปก็แล้วกันนะฮะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อคุยข่าวกันไปเรื่อยๆในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะนะเอาละครับเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่าพี่อิงสวัสดีครับขอเพลงอย่าฮะอยู่อย่างสิงของพงศิษฐ์กันละกันครับให้กับเพื่อนที่เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับพี่วินเป็นนาย10ตำรวจเลยนะจริงเลยครับพี่โอ้ต้องระมัดระวังด้วยครับขี่รถนะฮะอันตรายอุบัติเหตุเนาะพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงสวัสดีครับนะทักทายวันเสาร์นะฮะกำลังพอดีอากาศกำลังดีไม่ร้อนเกินไปวันนี้ขอเพลง Come and Get Your Love นะฮะRed Bond เนี่ยฮะดีเจช่างเบิร์ดสรรหาทักทายมานะครับพี่ช่างเบิร์ดคนยองนะฮะพี่ทิวขอเพลงคิดถึงซิลิฟูลแล้วกันครับอยู่ห้วยแก้วนะครับแม่อ่อนนะครับเมื่อก่อนดีเจวินเคยอยู่ทำงานที่อันนั้นอะห้วยห้องไคร้อะฮะได้ปีนึงนะห้วยแก้วก็อยู่ไม่ไกลใช่ไหมใกล้ๆกันเนาะนะเป็นพื้นที่ที่สงบนะแล้วก็ร่มรื่นมากนะฮะแม่อ่อนก็ธรรมชาติโดยสะเก็ดอะไรอย่างงี้นะฮะลุงแป๊ะบอกว่ากำลังเข้าเมืองครับเส้นไหนรถไม่ติดบ้างติดทุกเส้นทางแล้วครับลุงแป๊ะวันนี้เหมือนจะมีการสอบด้วยนะสอบราชการสอบกพ.สักอย่างเลยนะฮะด้วยนะครับก็ทำให้รถติดด้วยในเชียงใหม่นะเฉพาะเชียงใหม่นะครับเนาะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับนะ
พี่ทิวว่าใช่แล้วครับดีเจอยู่ไม่ไกลกันนะครับห้องใครนะครับเนาะร่มรื่นบรรยากาศดีนะพี่กระเป๋าต้มจืดสวัสดีด้วยกันละกันนะครับทักทายพี่กระเป๋าต้มจืดด้วยกันละกันนะพี่เพชรส่งวิดีโอมากำลังขับรถอยู่นะครับอยู่โซนไหนพี่เพชรส่งบรรยากาศเข้ามาสลับภายนี้นะฮะรถไฟเหรอฮะอ๋อแถวเส้นรถไฟนะฮะมีรถไฟกำลังขับผ่านพอดีเลยเนี่ยมีฟังเสียงเนี่ยนะฮะปึ้งปึ้งปึ้งรถไฟเชียงใหม่นะฮะนี่เส้นสารพีนะฮะทักทายมานะสำหรับในส่วนของพี่เพชรนะฮะรถไฟคุณฟังไม่ได้ขึ้นรถไฟนานหรือยังหลายคนนี้ไม่ได้ขึ้นรถไฟจนลืมไปแล้วเดี๋ยวนี้นะคนขึ้นรถไฟนะส่วนมากเขาจะขึ้นเพราะว่าไปเอาบรรยากาศเฉยๆไม่ต้องการเดินทางไปหรอกเพราะเดี๋ยวนี้รถโดยสารรถบัสรถทัวร์มันไปถึงไวกว่าเครื่องบินก็ไปถึงไวกว่าแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยซ้ำนะครับรถไฟนี้มีไว้ชมวิวเช่นจะเดินทางจากภาคกลางขึ้นภาคเหนือภาคกลางล่องใต้จะชมวิวทิวทัศน์ไปหรือว่าจะไปสายอีสานนี่นะฮะจะไปอุบลอะไรนี้นะฮะคือสามารถจะนั่งรถไฟเนี่ยเพื่อชมวิวทิวทัศน์กินลมชมวิวกันไปเรื่อยๆส่วนมากเขาจะไปเอาบรรยากาศมากกว่าไม่ได้นั่งเพื่อที่ต้องการที่จะเดินทางนะครับเพราะว่าเดินทางเองมันไวกว่า นั่งสมบัติทัวร์ไวกว่าเยอะนะฮะนั่งเครื่องบินไวกว่าแย่เลยราคาก็ไม่ก็แพงกว่านิดเดียวนะแต่หนุ่มว่าดีเจครับไปทำอะไรที่ดอสเกตไปเก็บเห็ดเหรอฮะแต่เป็นพนักงานเก็บเห็ดพี่ค่อยเห็ดทอบพี่เมื่อก่อนไปค่อยเห็ดทอบนะฮะสวัสดีพี่วินยามบ่ายครับพี่แชมป์มาแล้วครับจันทบุรีฝนกำลังตกเลยนะฮะหาในภาคไหนจังหวัดไหนฝนตกรายงานตัวด้วยนะครับนะฮะมาฟังเพลงชวนคุยกันนะครับจะได้ไม่เหงาเนาะเปิดเพลงเดียวมันก็รู้สึกแบบเงาๆต้องชวนคุยกันต่อหน้าฉันเดี๋ยวทำอย่างนั้นอย่างไรเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนนะฮะแล้วจะคุยข่าวกันไปเรื่อยๆเนาะขั้นไปเรื่อยๆเนาะจะได้ไม่เหงากัน

ึ่งเพลงนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันสำหรับเพลงนี้นะครับต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเพลงดังในตำนานที่หลายคนรู้จักดีส่งมาบอกว่าใครเชียร์อาร์เจนตินากับอียิปต์เนาะน้องหงดอนบอกแล้วนะฮะให้เชียร์โคลัมเบียเปิดให้เรียบร้อยรวบรวมสถิติหงดอนให้ทีครับให้ทีเด็ดบอลไว้หรือเปล่าครับดีเจนะฮะน้องหงดอนกลางวันเขาไม่ได้ฟังกันพี่เสดายเราแซวเยอะไม่ได้นางไม่อยู่นะฮะกลางวันนางจะเป็นนางบรรทมนะฮะหลับนะฮะนางจะตาใสตาแจ้งมาถ้าช่วงเวลากลางคืนนะฮะเป็นผู้หญิงกลางคืน

ที่แปลงว่าฝังไว้ในผืนดินนะครับฝังเอาไว้ไกลๆเมื่อก่อนจะชอบพูดคำหนึ่งใส่โขดหินฝังดินเอาไว้ดีเจวินเป็นเพลงได้ยินเป็นใส่อมยิ้มฝังดินเอาไว้จำได้ไหมเพลงพี่แช่มแช่มรำฮะจดจำไว้หัวใจเจ้ากรรมฮะตอกและย้ำให้จำหัวใจใส่อมยิ้มฝังดินเอาไว้แล้วเอ๊ะใส่อมยิ้มฝังดินอมยิ้มมันไม่ละลายอ๋อใส่โขดหินหรือเปล่าเนาะเมื่อก่อนดังมากเลยเนาะพี่แชมป์รู้สึกว่าล่าสุดจะต่อสัญญาต่อกับแกรมมี่โกนะพี่โอ้นะที่แชมป์แชมป์รำอยู่ด้วยกันมาโอ้โห30ปีแล้วกับแกรมมี่นะยังคงต่อสัญญาเขาบอกว่าแชมป์แชมป์รำคนรู้จักแชมป์แชมป์รำเพราะแกรมมี่จะไม่ทิ้งไม่หายไปไหนก็ยังดูแลกันไปเรื่อยๆนะนะครับพี่ทิวขอเพลงกวีบทเก่าของพาดอกสักเพลงนะฮะคิดถึงสลิฟูด้วยนะฮะเอาไป2เพลงพี่ทิววันนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังรอสักครู่นะครับห้ามหายไปเลยนะเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังนะคุยกันไปชนเมากันไปนะฮะกับเพลงวันสบายสบายนะครับมีร็อกบ้างนะครับมีซึ้งบ้างเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะแล้วก็เดี๋ยวก็เล่าข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยจะเล่าข่าวสลับกันไปเนาะจะได้มีอะไรมาคุยกันนะเปิดเพลงเดียวก็ไม่สนุกนะสวัสดีพี่เอกท่านังหอมด้วยนะครับทักทายลูกค้าในร้านด้วยนะฮะกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะฮะร้านชุมทางนะท่านางหอมนะฮะนี่กำลังนั่งทานอยู่นะฮะค่อยๆบีบซอสนะครับอย่าบีบซอสแรงนะครับเดี๋ยวเลอะนะฮะลูกค้าทั้ง3นะฮะ ดีครับน้องโบนัสบอกว่าดีเจเสียงเพราะจังเลยทักทายน้องโบนัสด้วยนะจ๊ะนะกำลังทานข้าวกันอยู่นะฮะพี่เอกชุมทางท่านางหอบนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับอยู่กับดีเจวินดิจิทัลตรงนี้ให้ฟังซิลิฟูดีกว่าเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงที่ขอไว้ครับ

ชื่อเพลงว่าคิดถึงครับกันจากวงซิลิฟูที่ขอไปด้วยกันละกันครับเปิดให้ฟังในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับสวัสดีพี่ชิดชาริโต้นะครับบอกว่าดีเจครับขอเพลงแรปเปอร์ของภาษาลาวสักเพลงหนึ่งที่ผู้หญิงร้องนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดีเจนึกออกแล้วเพลงอะไรคุ้นๆอยู่ในหูอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับดูสภาพอากาศบ่ายนี้หน่อยตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วนะฮะบ่ายสามโมงเป๊ะแล้วตอนนี้ที่เชียงใหม่ก่อนเนาะที่เจวินอยู่ตอนนี้ตอนนี้อากาศก็ปกตินะไม่มีฝนนะครับแต่ว่ามีความครึ้มๆเล็กน้อยนะครับในเรดาร์ตรวจอากาศภาคเหนือที่เชียงใหม่ตรวจเจอกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับทางโซนสายเหนือนะครับที่อำเภอพร้าวอำเภอพานจังหวัดลำเชียงรายด้วยนะครับฮะแล้วก็มีแค่นี้นะฮะกระจุกกระจัดกระจัดกระจายไปไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าฝนจะมาเยอะๆจริงๆเนี่ยที่อุบลนี่ก็อุบลเนี่ยขอดูก่อนนะอุบลนี่มีที่นาสวงนะฮะกำลังฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวดมต่างๆก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องใช่ไหมเพราะมันขึ้นโลโก้สัญลักษณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องท้องฟ้ามืดมาน้ำยืนนะครับบุญทริกนะฮะแล้วก็น่าจะมีบางจุดที่ท้องฟ้าครึ้มแล้วก็จะมีฟ้าแลบฟ้าร้องนะที่อุบล นะฮะแต่ยังไม่ตกอย่างเป็นทางการนะฮะนะใช่ไหมฮะทางบุญทริกนะครับส่วนทางภาคกลางนะครับและกรุงเทพมหานครยังไม่ปรากฏฝนอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีที่ฉะเชิงเทรานะครับที่กำลังตกอยู่ตอนนี้นะฮะส่วนภาคตะวันออกยังไม่ตกครับนะมีที่ราชบุรีกุยบุรีด้วยนะครับประจวบคีรีขันธ์ลงมาทางภาคใต้นะครับตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชมีอยู่แถวๆโซนของฉวางใช่ไหมฮะที่กำลังตกอยู่นะนี่ก็จะรายงานบรรยากาศคุณฟังทราบนะครับลงไปทางใต้อีกนะครับที่จังหวัดตรังนะก็มีตกอยู่เหมือนกันครับกันตังนะครับตัวจังหวัดตรังนะครับเกาะลันตานะฮะสีเกานะครับสงขลาก็ตกอยู่ครับหาดใหญ่แล้วก็ลากยาวข้ามไปอำเภอเทพาปัตตานียะลาตกเยอะเลยนะฮะลงไปศรีสาครใช่ไหมนะครับเบตงก็ตกอยู่นะฮะทางภาคใต้นะฮะก็กระจายกระจายกันไปทั่วๆครับช่วงนี้หน้าฝนก็ทำใจมันจะมาเป็นช่วงๆของนี้นะครับนะนะครับ พี่สนบอกว่าดีเจครับเล่าข่าวให้ฟังด้วยกวีบทเก่าครับเพลงนี้ขอไว้จากนูโวนะฮะ

เดี๋ยวสักครู่เซตเพลงสนุกจะมานะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงช้าสักเพลง2เพลงนะกลัวดีเจกลัวคุณผู้ฟังจะหลับกันก่อนเพราะว่าเพลงช้าหลายเพลงเดี๋ยวจะพากันหลับกันก่อนเพราะว่ามีคุณผู้ฟังขอเพลงไวๆเข้ามาหลายๆเพลงนะฮะสักครู่สักครู่จะมีเพลงจังหวะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายอากาศร้อนๆนะฮะบางทีก็มีฝนฟ้าตกลงมาเย็นๆเนาะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงขอเพลงใช้สักสองเพลงนะเนาะอย่าเพิ่งหลับนะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครสายรุ้งเก่าๆเลยยุค90นะครับชื่อเพลงว่ากลับมารักกันเดี๋ยวมีเจ็บจังเลยจากแซนแบงค์เดี๋ยวเราจะขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยนะโอเคโอเคต่อเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวด้วยนะครับโอเคเบตงหนังเรื่องนี้ไม่ได้เห็นได้ยินนานมากเลยโอเคเบตงนะใครแสดงนะพี่โอจำไม่ได้แล้วตอนนั้นนะฮะพี่บอกว่าดีเจครับชิลมากเลยครับอากาศวันนี้นะครับพี่วรวิทย์แอบฟังอยู่นะครับมากลับศูนย์นะครับชื่อเพลงว่ากลับมารักกันเดี๋ยวมีเจ็บจังเลยจากแซนแบงค์เดี๋ยวเราจะขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยนะโอเคโอเคต่อเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวด้วยนะครับโอเคเบตงหนังเรื่องนี้ไม่ได้เห็นได้ยินนานมากเลยโอเคเบตงนะใครแสดงนะพี่โอจำไม่ได้แล้วตอนนั้นนะฮะพี่บอกว่าดีเจครับชิลมากเลยครับอากาศวันนี้นะครับพี่วรวิทย์แอบฟังอยู่นะครับมากลับ

0: ชื่อเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะชื่อเพลงว่าอะไรนะลืมชื่อเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนนะสายรุ้งนะกลับมารักกันเย็นเย็นซึ้งซึ้งเศร้าๆนะฮะทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับช่วงเวลาของพักบ่ายนะครับเย็นๆสบายๆนะบางทีก็อาจจะมีมืดฟ้ามืดฝนบ้างเนาะ
1: เธอไม่รู้ว่าฉันเจ็บไปทั้งใจเจ็บไปทั้งกาย
0: พี่โอเห็นข่าวนี่ไหมแกรมมี่นะครับส่งศิลปินไทยไปที่ประเทศพม่านะฮะกับกิจกรรมงานเสิร์ฟความฟินไทยเฟสติวัลนะครับอินย่างกุ้งนะฮะโอ้ไอซ์รันยูแพรชนาเนี่ยกั้งกอนไดมอนด์เซิร์ฟจาว่าและเป็นศิลปินเจนซีทั้งหลายนะฮะจะมีเจนไวก็จิมไอซ์รันยูมีแพรน้องนะฮะในงานไทยเฟสติวัล2026ที่ประเทศพม่าที่ย่างกุ้งนะครับซึ่งแกรมมี่ก็ส่งศิลปินไปร่วมสนุกกันนะฮะแล้วก็มีนักแสดงจากช่องวัน31ด้วยนะครับเป็นเทศกาลอาหารดนตรีต่างๆนะฮะสีสันบันเทิงเน
1: า
0: ะ
1: อภัยให้ฉัน
0: นะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับอ้อพี่หนุ่มว่าดีสิครับโตโน่ไปไหมฮะโตโน่หมดสัญญาครับกับแกรมมี่แล้วพี่นะฮะโตโน่พาคินนะสงสัยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงยังไม่ถึงฝั่งมั้งพี่ยังไม่ได้กลับมานะฮะอยู่ฝั่งโน้นอยู่สงสัยนะฮะโตโน่พาคินนี่ถ้าหลายคนจำได้โอ้ตอนนั้นยังไม่ได้จัดช่วงบ่ายที่บีพีเนาะตอนนั้นจะเป็นจัดช่วงบ่ายพี่โอ้มีสัมภาษณ์โตโน่พาคินตอนสมัยแฮปปี้ไทม์มั้งเนาะตอนนั้นเนาะเอ๊ะแฮปปี้ไทม์หรือ 104.25 จำไม่ได้ละแฮปปี้ไทม์มั้งนะฮะตอนนั้นที่มีดราม่าตอนนั้นพี่หนุ่มยังไม่ได้ฟังเนาะสมัยนั้นนะฮะตอนนั้นดีเจทวินถามว่าถามคุณโตโน่ถามหน่อยสิที่มีดราม่ากันคุณฟังจำได้ไหมฮะโตโน่ที่เขาโดดลงน้ำฮะที่เขาร้องเพลงแล้วเขาโดดลงน้ำข้างหน้าน่ะที่เขาถือไมค์ลงนะฮะ

จูนก็ถามว่าคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็สนุกนะฮะแล้วไมค์มันพังไหมผมไมค์ไม่ได้พังนะอ้าวเห็นโพสต์ในโซเชียลว่าซื้อไมค์ซื้อไมโครโฟนใหม่ราคาเป็นแสนไม่ใช่เหรอน่าจะฟีลประมาณว่าประชดคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะแค่นี้สบายซื้อไมค์ราคาเป็นแสนนี่นะฮะตอนนั้นนะที่มาสัมภาษณ์ที่อีกคลื่นหนึ่งที่จัดอยู่นะฮะเขาโฟนอินเข้ามาพี่โอ้ดิจูนก็เลยถามสดๆเลยนะว่าตอนโน้ถามหน่อยสิวันนั้นที่โดดลงน้ำอ่ะที่เล่นคอนเสิร์ตที่เป็นดราม่าเมื่อหลายปีก่อนทำไมเขาบอกอ๋อมันฟิลมันได้พี่อย่างเงี้ยนะจำได้อยู่ตอนที่เขาว่ายน้ำข้ามคลองนะฮะในกันอ่ะพี่ทิวหยุดก่อนจะเพิ่งขอเพลงตอนนี้คิวเยอะแล้วนะฮะพี่สุนทรทักทายครับทักทายช่วงบ่ายกันแล้วกันนะฮะมาวันหยุดด้วยนะฮะมาเพื่อเผือกเลยเอาวันนี้พี่สุนทรไม่ทำงานหรอกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ที่บ้านอยู่นะฮะเครื่องดื่มตราช้างนะฮะวันนี้ไม่ได้ออกจากบ้านนะฮะพี่สุนทรนะครับนะโอ้โหรายงานตัวกุ๊กไก่จากประเทศเกาหลีด้วยครับทำงานทุกวันจะดีเจอยู่ในสวนสตรอเบอรี่ฟังดีเจอยู่ด้วยนะครับติดตามทุกวันเลยถ้าช่วงงานไม่ยุ่งก็จะหยุดแต่ถ้าช่วงเสาร์ที่ช่วงบ่ายก็จะหยุดบ้างเนาะถ้างานมันไม่ยุ่งมากเกินไปนะฮะยุ่งในช่วงบ่ายนะครับขอเพลงผู้สาวขาวเลาะได้ไหมฮะโจ๊ะโจ๊ะสักเพลงหนึ่ง เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดให้ฟังช่วงเพลงโจ๊ะกันเลยกันเนาะนะครับเนาะมาขอเพลงกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะฮะตัวจริง โตโน่ตัวจริงเขาจะแปลกนะพี่สุนทรบอกเอาไว้นะฮะเป็นสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ของเขาโตโน่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังต่อเนาะเดี๋ยวที่เขาเชิญขอเปิดเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะเข้าเพลงไวกันเดี๋ยวจะพากันหลับกันว่าเพลงช้ามาหลายเพลงละเนาะเปิดเพลงฟังข่าวไปเรื่อยๆเนาะในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับนะช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect ด้วยกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับมาตึงตึงตึงตึงตึงตึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูเพลงก่อนนะขอดูเพลงก่อนนะฮะเอาเพลงช้าหนึ่งเพลงมานี่เลยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงพี่ชายของก๊อปไมค์นะครับแซนแบงค์ไหนใครจำแซนแบงค์บ้างได้เอ่ยจำได้ไหมฮะ

จ็บจังเลยครับเพลงนี้จากแซนแบงค์นะครับไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวสำหรับเพลงนี้เพราะดีนะฮะเดี๋ยวดีจะเข้าเพลงไวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนที่เราจะเข้าเพลงไวดีเจขอคุยข่าวสาระวันนี้มีสาระดีๆจากทนายหนุ่มสถาพรมาฝากด้วยกันฮะสาระดีๆจากทนายหนุ่มสถาพรมาฝากด้วยกันละกันนะฮะทนายหนุ่มครับทนายหนุ่มห่วงกระแสยังอยู่ไหมครับเดี๋ยวจะมาคุยสาระให้ฟังกันสักหน่อยเดี๋ยวสักครู่จะมีเพลงจำไว้คนเลวจากเฟรมนะครับเสื้อกั๊กจากไททัลสมิธด้วยสีชมพูสติ๊กเกอร์ครับ No More Tears นะครับเพลงนี้ฉันไม่ได้แต่งนะฮะมีเพลงสากลด้วย Come and Get You Love นะครับ Uranium ครับปฏิกิริยาร็อกนะฮะ Let's Live For Today ของ Raptor Sayonara ของเจมใจฉันตามเธอไป AI สุรพลนะฮะและยองฮี่ก็มีนะฮะ เธอที่รักชูวับชัยรัตน์ทรโดจากพามิล่านะครับอยู่อย่างสิงจากพงศิษฐ์เคยรักฉันบ้างไหมอันนี้ขอมาไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวของกุ๊กไก่เดี๋ยวเอาไว้ตอนสักครู่เนาะช่วงท้ายจะเปิดให้แล้วกันนะจ๊ะวันนี้เข้ามากันเยอะทีเดียวในช่วงของตั้งแต่ช่วงบ่าย2เมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับวันนี้ลุงแป๊ะไปสักมาคุณผู้ฟังโอ้โหลุงแป๊ะไปสักจริงๆนะตอนแรกจะเข้าใจว่าลุงแป๊ะเค้า AI มานะฮะไปสักที่ร้านสักแถวมหาลัยแม่โจ้นะฮะเป็นพระพิรุณทรงนาคนะครับสักเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะแล้วก็มีเป็นโลโก้พระพิรุณนะครับพระพิรุณนะครับถือดาบอยู่นะฮะแล้วก็เขียนว่าแม่โจ้2477ใช่ไหมฮะแม่เจ้ารุ่น6161นะฮะของลุงแป๊ะนะครับลุงแป๊ะเขาจบปีรุ่น61นะฮะตอนนี้รุ่น9091แล้วเนาะผ่านไป30ปีแล้วลุงแป๊ะนะฮะวันนี้ก็เลยไปสักมาไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกันอยู่ดีก็ไปสักเฉยเลยนะฮะ เจ็บมากเลยนะพึ่งเสร็จแล้วเมื่อกี้นะฮะทนายหนุ่มครับทนายหนุ่มสักไหมครับทนายหนุ่มทนายหนุ่มอ๋อดีผมสักไม่ได้ครับผมทำอาชีพแบบต้องเข้าศาลเข้าโรงเข้าศาลตลอดนะเหมือนข้าราชการนะฮะอุ้ยพี่สุนทรบอกว่าแซนวิชเอ้ยแซนแบงค์ครับดีเจยังชอบใช่ไหมฮะนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับในส่วนของพี่ช่างน้อยกันครับช่างน้อยอยู่ไหนครับช่างน้อยช่างน้อยครับมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับช่างน้อยดีกว่าปีนี้ช่างน้อยอายุครบกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วกี่ขวบพรรษากี่ปีพรรษาแล้วครับช่างน้อยนะครับเต้นนราวิทย์นะครับธุรกิจยนต์เต้นมือสองที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอป่าซางลำพูนนะครับเนาะช่างน้อยครับมาลำวงก่อนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ช่างน้อยก่อนช่างน้อย

0: ได้เลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์เลี้ยงช้างสิงห์ดิโอให้กับตานั้นแน่สงสัยนะฮะตาตาเนาะขอให้มีความสุขมากมายนะครับในวันคล้ายวันเกิดนี้ด้วยแล้วกันรวมถึงคุณฟังท่านอื่นด้วยนะฮะที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันเสาร์ที่4หรือว่าในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับแฮปปี้มากๆในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคมด้วยก็แล้วกันครับคุณผู้ฟัง
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975
0: FM 975ในช่วงนี้กับ DJ Win นะครับนะเดี๋ยวเอาไงดีขอเปิดดิ่งเพลงได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาฟังสาระจากทนายหนุ่มสักช่วงหนึ่งก่อนจะเข้าเพลงวายอย่างเป็นทางการนะครับเนาะนะพี่ต้าวันแน่นอนครับให้พี่ต้าเขาซ้อมคอก่อนซ้อมดื่มเบียร์ช้างก่อนฮะ

จะไม่รักคนเร็วๆอย่างเธอนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจำไว้คนเร็วกันจากวงเฟรมนั่นเองครับนะฮะขอหนึ่งเพลงก่อนได้ไหมเดี๋ยวมาเล่ามาคุยเรื่องสาระกันขอยูเรเนียมหนึ่งเพลงเพลงเก่าหนึ่งเพลงนะฮะเชื่อเพลงว่าปฏิกิริยารอกครับจากวงยูเรเนียมนะฮะยอรนอยูเรเนียมครับมาเดี๋ยวมาเล่าสาระกันต่อพี่หนุ่มว่าผมก็สักเหมือนกันครับดีเจครับหัวไหล่ซ้ายขวาไม่ได้สักเครื่องด้วยนะโอ้โหลงทีเด็ดเจ็บจึ๊กๆเลยนะฮะทีเดียวนะครับ

ปฏิกิริยาข้างบนจากวงยูเรเนียมนะครับเป็นไงล็อกไหมล็อกเนาะล็อกมากๆเลยแต่เป็นล็อกยุคประมาณ90นะก็ได้ฟีลอีกแบบนึงเหมือนกันของการฟังเพลงในยุคนั้นนะครับเดี๋ยวเบรกฟังเขาเรียกว่าเป็นสาระดีๆสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับในเรื่องราวที่จะนำมาฝากกันสำหรับบ่ายนี้นะครับสำหรับเรื่องราวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงของเมื่อวานวันก่อนที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีของเด็กขับรถชนพระตายเสียชีวิตมรณภาพนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะมันทำไมข่าวเงียบแล้วสรุปแล้วเด็กจะผิดไหมพ่อแม่ไงเราไม่ใช่นักกฎหมายเราต้องต่อสายคุยกับทนายสถาพรในทีมงานต่อสายทนายสถาพรหน่อยสิฮะนะพี่หนุ่มกัญชัยฮะทีมงานต่อสายคุณหนุ่มสถาพรเลยฮะนะทนายหนุ่มสถาพรนะครับทนายโหนกระแสนะครับอ๋อพอดีไม่ว่างใช่ไหมฮะอ๋อพอดีไม่ว่างกำลังใส่น้ำใส่น้ำลำไยอยู่นะฮะกำลังใส่น้ำลำไยอยู่แหละฮะโอเควันนี้ทนายหนุ่มสถาพรนะครับได้มีการวิเคราะห์แล้วก็มีการให้ข้อมูลเอาไว้ครับถึงเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของข้อมูลนะฮะทักทายพี่เด็กรัตนาจากแม่ออนได้ก็แล้วกันนะครับมาแล้วจ้านะฮะของข้อมูลของเด็กนะฮะที่ไปขับรถชนแล้วคนถามว่าจะมีความผิดอย่างไรมาฟังเลยก็แล้วกันฮะเด็ก12ปีนะครับขับรถชนพระมรณภาพบาดเจ็บใครต้องรับผิดชอบตามกฎหมายจากอุบัติเหตุนะครับข้อ1นะฮะอันนี้ทนายหนุ่มบอกไว้นะข้อ1นะฮะความรับผิดทางอาญานะครับตัวเด็กไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ระบุไว้ชัดเจนว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดดังนั้นไม่ต้องรับโทษเพราะไม่เกิน12นะฮะกฎหมายปรับเกณฑ์เมื่อก่อนจาก10เป็น12นะครับการดำเนินการหลังจากนี้ครับแม้ไม่ต้องติดคุกนะครับแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยจะส่งเด็กให้กับพนักงานเจ้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองนะเช่นศาลเยาวชนอาจจะสั่งมาตรการพิเศษเช่นตักเตือนคุมประพฤติก็คือไม่โดนโทษนะแต่ข้อต่อมาครับความผิดทางแพ่งนะฮะการชดใช้ค่าเสียหายนะครับพ่อแม่หนีไม่พ้นนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา429บิดามารดาผู้ปกครองต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับชดเชยค่าเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนะเขาบอกว่าในทางปฏิบัติคือปล่อยให้เด็ก12ปีเข้าถึงกุญแจรถยนต์และนำออกมาขับได้ศาลมักมองว่าเป็นการปล่อยปละละเลยนะฮะต้องชดเชยเป็นสตังค์นะค่าปลงศพค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บนะฮะรวมถึงค่าอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวนะครับในอุปการะของพระสงฆ์ก็คือจะต้องชดเชยเป็นค่าเสียหายในถึงกรณีของผู้ปกครองนะฮะเพราะว่าปล่อยให้เด็กเอากุญแจรถไปขับนะความผิดทางอาญาของพ่อแม่ล่ะครับมีอะไรบ้างเมื่อกี้แพ่งเนาะนะอาญานะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนะครับฐานปล่อยปละละเลยพ่อแม่อาจมีความผิดนะครับพรบคุ้มครองเด็กปี46นะครับมาตรา26วงเล็บ3นะครับฐานยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กประพฤติไม่เหมาะสมเช่นไม่มีใบขับขี่แต่ปล่อยให้เด็กขับรถโทษของพ่อแม่มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำทันบนศาลมีอำนาจเรียกผู้ปกครองมาวางเงินประกันทำทันบนได้เช่นกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกไปกระทำซ้ำอีกนะครับมุมมองจากทนายหนุ่มนะครับแม้เด็กจะได้รับการยกเว้นโทษตามกฎหมายอาญานะครับเพราะเรื่องอายุและก็วุฒิภาวะแต่การสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครอบครัวและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเต็มๆครับทั้งทางแพ่งและอาญานะครับเคสนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์มากๆเลยในการปล่อยให้เด็กเข้าถึงรถนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่ามันโอ้โหคือถ้าตายคนเดียวเราจะไม่ว่านะก็ไม่ควรจะเกิดอันนี้มันกี่ศพอะ10ศพแล้วบาดเจ็บอีกเท่าไหร่อะโอ้เนาะสรุปว่าเคลียร์ชัดเจนนะครับทนายหนุ่มให้ข้อมูลแล้วนะครับว่าเด็กไม่ต้องมีความรับผิดชอบนะครับได้แค่ตักเตือนได้อย่างเดียวเพราะอายุไม่เกิน12พ่อแม่ต้องรับผิดชอบเรื่องสตางค์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กฎหมายด้วยนะฮะทางอาญาด้วยก็คือไม่มีใบขับขี่ให้เด็กไปนี่คือโดนปรับนะฮะมันจะมี2แบบแล้วคือทางแพ่งแล้วก็อาญาเนาะนะฮะทางแพ่งก็คือค่าเสียหายเนาะใช่ไหมฮะทางอาญาก็คือเรื่องราวของโทษที่ปล่อยให้ไม่มีใบขี่ไปขับต่างๆก็มีค่าเสียหายเหมือนกันนะฮะที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันจะมี2เรื่องที่ซ้อนกันอยู่นะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองอีกหนึ่งข้อมูลจากทนายหนุ่มนะฮะวันนี้พูดดีนะทนายหนุ่มนะดูมีการศึกษานะฮะดูดีมีการศึกษานะฮะปกติก็เป็นคนมีการศึกษาอยู่แล้วนะฮะดีใจครับทนายหนุ่มกำลังปั่นสล็อตอยู่เปล่าครับใช่ครับพี่กำลังปั่นสล็อตอยู่นะฮะเอาเรามามันกันต่อดีกว่ากับเพลงที่หยิบให้ฟังในช่วงนี้กันละกันนะฮะนะครับ
ขับรถขับมอเตอร์ไซค์ถ้าขับเป็นขับได้ขับดีคุณก็จะมีสิ่งที่ดีแต่ถ้าขับไม่ดีก็จะนำพาความแห่งหายนะมาได้บางคนขับรถอะไรขับเป็นเด็กบางคนเนี่ยขับรถส่งสินค้านะเหมือนเพลงนี้ครับที่เขาร้องเอาไว้ชื่อเพลงว่าเสื้อกั๊กครับจากไททศมิตรนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงโจ๊กกันดีกว่าช่วงนี้จะได้ตาเปิดตาแจ้ง

ับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเสื้อกั๊กเสื้อกุ๊กนะฮะเสื้อกุ๊กเสื้อกั๊กเสื้อโต๊ดเสื้อเต็งนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเสื้อเป็กนะฮะพี่หนุ่มครับทนายหนุ่มอยู่เปล่าตะกี้มีพี่เกี้ยวเพชรเขาฝากถามเพิ่มเติมบอกว่าดีเจครับฝากถามทนายหนุ่มผู้ทรงปัญญาสิฮะถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเนี่ยไม่มีทรัพย์นะฮะหมายว่ามีบัตรคนจนไม่มีทรัพย์สินใดๆจะชดเชยทางแพ่งจะชดเชยค่าเสียหายอย่างไรหรือว่าศาลจะพิจารณาเองหรืออย่างไรครับฝากเรียนถามทนายหนุ่มยานทิพย์หน่อยนะฮะว่าทนายหนุ่มนั้นมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะทนายหนุ่มครับท่านยมว่าไงฮะลองฝากถามท่านยมหน่อยท่านยมว่าไงบ้างฮะพี่สนกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มเนสกาแฟอยู่ระหว่างรอรับลูกสาวนะจ๊ะมาสติกเกอร์ครับบอดี้สแลม

ปิเกอร์นะครับให้มันเป็นสีชมพูช่วงนี้ขอร็อกๆหน่อยก็แล้วกันนะครับก็จะเข้าช่วง4โมงเย็นกันแล้วนะครับให้มันเป็นสีชมพูได้ไหมรถคันนี้สีชมพูหลายคนคงจะเคยเห็นเนาะมันมีสตางค์ที่จะเปลี่ยนสีรถคันนี้สีแดงเงี้ยรถคันนี้สีขาวทั้งที่เป็นสีดำทั้งคันเลยแก้เคล็ดนะฮะครับเมื่อกี้ที่พี่เคี้ยวเพชรถามมาบอกว่าดีจ้ะครับถ้าอย่างนี้นี่ถ้ากรณีที่ไม่มีสตางค์จ่ายค่าเสียหายจะทำยังไงนะฮะพี่หนุ่มว่าชายหนุ่มบอกว่าคงต้องรับผิดชอบทางอาญานะฮะก็คือหมายถึงว่าโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนแค่นั้นเองนะฮะศาลลงโทษให้รอลงอาญาได้ก็คือหมายถึงว่าผู้ปกครองก็คงจะต้องลงโทษไม่เกิน3เดือนนะฮะแล้วก็รอลงอาญาคือหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องเข้าคุกเลยนะไม่จำเป็นต้องเข้าคุกทันทีนะฮะแล้วก็สั่งเลยห้ามกระทำความผิดซ้ำควบคุมเลยนะฮะมันเป็นเด็กอะฮะคุณผู้ฟังมันก็พูดยากเนาะเพราะว่าตัวผู้ปกครองเองก็ไม่ได้มีการยังไงอะนั่นแหละนะฮะก็ต้องมีการคุมนะครับคุมประพฤตินะฮะสุดแล้วคือเรื่องนี้คือเหมือนจะโทษจะเบามากนะเหมือนโทษจะน้อยเพราะมันเป็นเด็กจริงๆทักทายพี่บอลได้กันละกันสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้บอกว่ามาเที่ยวในงานอาหารไทยในสวิตครับดีเจโอ้โหไหนขอดูบรรยากาศหน่อยสินะฮะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับมีบูธอาหารไทยจัดกันมากมายทีเดียวนะมีชาวต่างชาติชาวไทยในพื้นที่เนี่ยไปเดินซื้อกันมากมายมีอะไรบ้างฮะมีเครื่องดื่มนะครับมีขนมเนาะมากมายมีอะไรนั้นร่มเบียร์ช้างตั้งอยู่เต็มทีเดียวนะฮะนึกว่าลานเบียร์แล้วเนี่ยแหวนะฮะบรรยากาศจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ส่งมาให้ดูนะฮะสำหรับในส่วนของพี่บอลนั่นเองครับส่งบรรยากาศมาอยู่ที่ไหนทักทายกันได้นะฮะนี่มีขนมมีอาหารต่างๆมากมายเลยนะสวัสดีสาวมินนี่ด้วยกันครับมินนี่แจมมาแล้วจ้ะมินนี่แจมพี่เต้ก็มาแนววันนี้เต้อยู่เชียงใหม่นะฮะนี่ส่งบรรยากาศเข้ามาอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ครับมีส้มตำด้วยมีส้มตำมีอาหารไทยมากมายเลยทีเดียวนะครับขอเพลงร็อกสักเพลง2เพลงดีกว่าช่วงนี้นะฮะหนักๆ กระแทกอารมณ์กันหน่อยไหนๆมาแนวร็อกกันแล้วนะต้องต่อด้วยเพลงนี้ดีกว่านะครับนะนี่เลยชื่อเพลงว่าเพลงที่ฉันไม่ได้แต่งครับงานจากโนมอเทียส้มตำจานละ800บาทครับบีเจป้าโทนะฮะแพงมากนะครับอันนี้คือแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะฮะกัญชัยได้ฟังรายการไหมครับหนุ่มกัญชัยน่าจะไปอุ้ยอยู่สักที่ครับพี่น่าจะอุ้ยอยู่นะฮะ

โหยังร็อกทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือโนมอร์เทียด้วยเป็นไงล็อกไหมล็อกเลยนะอามินี่บอกว่าดีใจครับรอพี่เต้ร้องเพลงมาเด้อนะฮะแอบร้องในรถแน่ๆเลยฟังเพลงชิลด้วยกันตรงนี้กันเลยกันนะฮะตักตาพี่ศักดิ์จากพังงาด้วยนะฮะดีใจครับขอเพลงวงอนุโมดิฟายด้วยล็อกใช่ไหมล็อกได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับในช่วงเวลานี้เลยตอนนี้ใกล้จะเข้าในช่วงเวลาของสี่โมงกันแล้วเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกก่อนแล้วกันเนาะบุญทลิกเดี๋ยวลมนาจะรวยเข้าสู่ช่วงเวลาสี่โมงเย็นพอดีนะครับท่านทายสาวดื้อปิ๊กนครปฐมด้วยกันละกันจ้ะบอกว่าฝากทักทายแจมมี่กับพี่เต้ด้วยกันละกันนะฮะทักทายกันช่วงเวลาเย็นนี้ฟังเพลงโจ๊กกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้จะได้ไม่หลับกันนะฮะพี่สนส่งภาพมากำลังนั่งดื่มเนสกาแฟนะครับแล้วก็กินเขาเรียกว่านะสแน็คเนาะเมล็ดทานตะวันนะฮะชิกๆอยู่ในรถอยู่นะฮะพี่โอส่งภาพน้องเหมียวมา1ตัวกำลังคลอเคลียร์น้องเหมียวอยู่นะฮะมีเพลงของแรปเตอร์ให้ฟัง1เพลงครับช่วงนี้นะฮะแล้วก็ทางบุญทริกเดี๋ยวไปเบรกฟังสปอร์ตช่วง4โมงเย็นเลยกันละกันเนาะบุญทริกจบแค่นี้เนาะจบแค่4โมงเย็นคืนนี้ไม่ได้เข้ามานะนะล่ำดาทางบุญทริกเลยกันละกันเนาะที่กำลังฟังอยู่นะครับบ๊ายบายนะเดี๋ยวทางออนไลน์มาอยู่ด้วยกันต่อครับ

โอ้โหยังบานทีเดียวสำหรับเพลงนี้เลยนะครับแม่อ่ะต่อดีกว่ากับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ดีกว่าซายโยนาระนะฮะพี่ชรบอกว่าดีเจครับฟังเพลงไปด้วยอยู่กับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักไปด้วยนะฮะแม่อยู่กับน้องปลาสวยงามตัวนี้ตัวอะไรนะพี่สุนทรตัวเลยนะ

นี่คือเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์กับเพลงว่าซาโยนาระนะฮะแม่อ่ะส่งมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะมีเพลงแปลกให้ฟังด้วยเดี๋ยวสักครู่จะมีเพลงแปลกคุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะฮะแป๊บหนึ่งหนึ่งเพลงสากลนะครับ

0: เพลงชิลนะครับคุณผู้ฟัง Come and get your love นะครับเพลงสากลเก่าๆด้วยนะฮะอ่ะ4โมงเย็น4นาทีเดี๋ยวช่วงนี้จะมีเพลงแปลกให้ฟัง2เพลงได้พร้อมยังพร้อมยังมีเพลงเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวระยองกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวระยองกันดีกว่านะแหมมินนี่บอกว่ารอฟังช่วงเพลงแปลกเลยดีเจ
1: มีเพลงแปลก
0: แฮปปี้มีเพลงแปลกครับมาเราจะไปเที่ยวระยองกันดีกว่าหยิบเวอร์ชันของวงเอกมัยให้ฟังกันละกันเพลงนี้เหมาะกับต้ามากเลยครับต้าครับต้าเที่ยวระยองไหมครับต้า

0: อยมาร้องทั้งเพลงนะครับน้องมาร้องทั้งเพลงเลย
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: วันนี้มีเพลงแปลก2เพลงเมื่อกี้เพลงระยองฮิสั้นฮิใหญ
1: ่แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: จะพาไปแย่จังดีกว่าพี่โอจะพาไปแย่จังในเวอร์ชั่นพิเศษดีกว่านะครับอันนี้ใครขอมาเพลงเนี้ยหาใครขอเพลงนี้นี่คือเพลงแปลกหนึ่งเพลงที่คุณฟังส่งมาในช่วงบ่ายนี้นะครับมาเพลงอะไรดีเจเพลงอะไรเนี่ย

0: สั่นนะเพลงแปลกไว้ให้เจเปิดเนาะสั่นนะเพลงแปลกจริงๆนะเนี่ยมาให้เปิดนะเนี่ยนะฮะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แปลกสมชื่อจริงๆนี่คือเพลงแย่จังในเวอร์ชันสุรพลสมบัติเจริญนะฮะมันก็สั่นหาเพลงแปลกๆไว้ที่เจเปิดตลอดเลยมาร้องทั้งเพลงเลยนะเนี่ยเจอเวอร์ชันนี้เข้าไปลืมเวอร์ชันยังโอมร้องเลยครับดีเจใช่ดีเจวินก็ลืมไปจริงๆนะลืมไปเลยอันนี้คือช่วงของเพลงแปลกที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะจ๊ะ
1: มีเพลงแปลก
0: แปลกสมชื่อจริงๆนี่คือเพลงแย่จังในเวอร์ชันสุรพลสมบัติเจริญนะฮะมันก็สรรหาเพลงแปลกๆไว้เปิดตลอดเล

เพลงว่าหม้อหุงข้าวครับทีนี้ภาชนะหุงต้มนะครับเพลงจากโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็พันวรการด้วยนะครับอ่ะยังค้างเพลงมีจังหวะสัก 2-3 เพลงนะฮะแล้วจะลดจังหวะให้เบาลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกัน5โมงจะใกล้จะเข้า5โมงแล้วตอนนี้4โมงจะครึ่งแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4ใช่ไหมฮะอันนี้บอกไปว่าเป็นวันเสาร์สัปดาห์แรกนี่น่าจะคึกคักกันอยู่เพราะว่ายังมีสตังค์ใช้สตังค์เก็บกันอยู่ใช่ไหมครับ ช่วงต้นเดือนยังมีตังค์เก็บอยู่เดี๋ยวช่วงปลายเดือนอาจจะวุ่นวายกลางเดือนจะวาวุ่นหน่อยเออนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังมีเพลงหนึ่งที่เดี๋ยวจะไม่เคยเปิดเลยคุณผู้ฟังเคยฟังมีไหมเคยฟังพาเมล่าบาวเดนร้องเพลงไหมฮะรู้จักนักร้องลูกทุ่งที่ชื่อพาเมล่าบาวเดนใช่ไหมดาราเมื่อก่อนอะยุค90นะเธอเคยร้องเพลงสติงด้วยนะชื่อเพลงว่าทอร์นาโดมีคนขอเข้ามาอยากฟังซะหน่อยใช่ไหมพี่บอลส่งภาพมากำลังดื่มเครื่องดื่มตราลีโออยู่นะฮะพี่เบียร์ลีโอที่สวิตเซอร์แลนด์ขวดเท่าไหร่พี่เออน่าจะแพงน่าดูเหมือนกันนะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูยูทูบเบอร์ที่เขาไปซื้อของกินในไทยในต่างประเทศฮะทุกคนวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเงี้ยเขาจะพาไปเที่ยวกันฮะแต่อาหารไทยต่างประเทศนี่แพงแน่นอนนะฮะเอาบรรยากาศมาฝากดีเจด้วยนะครับนะฮะพาเมล่านะฮะอย่างสวยสุดท้ายแล้วแต่งงานกับแฮ้วเนาะแต่เลิกกันไปแล้วนี่ใช่ไหมเห็นเลิกกันไปแล้วไม่ใช่เหรอเออเลิกกันกับพี่แฮ้วแล้วนี่นะฮะ

มันดีเหมือนกันนะเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงว่าทอร์นาโดนะครับเป็นจากพาเมล่าบอลเดนนะครับเพลงนี้ออกมาประมาณปี2535นะครับเนาะปี35ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับยังเป็นเด็กน้อยกันอยู่นะฮะพาเมล่านี่จะรู้จักเต็มๆเนี่ยกับการเป็นนักแสดงเนาะเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยนะตอนนั้นจำได้ว่าที่ดังๆจริงๆยุคหลังๆจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยเนาะเหมือนนี่ไงเหมือนพี่ก้อจักรพันธ์ไงก้อจักรพันธ์เมื่อก่อนก็เคยร้องเพลงสตริงมาก่อนนะแต่ก่อนจะเปลี่ยนแนวเป็นลูกทุ่งนะฮะนี่นี่ชื่อเพลงว่าทอร์นาโดนี่ครับขอไว้ก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะพี่ฟอร์ดบอกว่าดีใจครับพูดถึงแฮลแฮลรีเจนซี่แฮล S99แฮลแม่โขงแฮลหงทองเอ๊ะทำไมต้องเป็นแฮลรีเจนซี่ด้วยน้องงงกันเนาะเมื่อก่อนเนี่ยพาเมล่าบอลเดนเนี่ยเขาเป็นแฟนกับพี่แฮลนะฮะแต่งงานกันเลยตอนนั้นหลายคนช็อกเลยว่าโอ้โหดาราตลกกับดาราคนสวยมาแต่งงานกันได้ยังไงเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายก็เลิกกันนะสุดท้ายก็เลิกรากันไปแล้วพี่แฮล S99สมัย S99ยังไม่มีพี่ S99ยังไม่ผลิตนะฮะพี่สุนทรส่งภาพมากำลังเต้นอยู่นะฮะดูท่าเต้นสิฮะเย้ายวนมากเลยนะฮะไปเป็นหนุ่มบาร์โฮสป่ะพี่สุนทรต้องเหมาะกับเพลงนี้พี่สุนทรเพลงนี้เหมาะกับพี่มากเลยลองสักท่อนให้พี่สุนทรเขาเต้นเพลงนี้ครับนี่พาเมล่าบาวเดนครับอันไหนลองเต้นหน่อยสิพี่สุนทร

เออนี่ครับนี่คือพาเมล่าบาวเดนนะฮะร้องเอาไว้ในสมัยนั้นเป็นไงบ้างเคยฟังป่ะไม่เคยฟังละซีนะสำหรับเพลงนี้นะนะครับรักพี่จุดๆนะฮะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงอะไรต่อดีนะดีเจวินเนี่ยฮะจะเปิดเพลงอะไรต่อเนี่ยฮะ

อันไหนมาเพลงเก่าขอเพลงเก่าอีกสักเพลงได้ไหมจะได้เข้ากับบรรยากาศของเพลงเก่าในช่วงเวลาของเย็นนี้แล้วก็เพลงจะมีจังหวะด้วยนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะค่อยๆลดจังหวะให้เบาลงนะฮะจะได้เพลิดเพลินเจริญใจกันเนาะจะได้เพลิดเพลินเจริญใจกันในช่วงเวลาของภาคเย็นวันนี้เลยกันละกันนะฮะเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางที่กำลังฟังเพลงกันอยู่จะขับรถกันอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะฮะจะอยู่บ้านจะอยู่ที่ทำงานนะครับทักทายดีเจวินได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับนะ

คิดแล้วปลื้มนะครับคิดแล้วดีจังเลยเหมือนเจอส้มหล่นเนาะเหมือนเจอส้มหล่นนะฮะนะช่วงนี้ขอเพลงเก่าช่วงสองสามเพลงเดี๋ยวมีเพลงจังหวะประมาณนี้ให้ฟังกันในช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านกันนะจ๊ะขอมือขวาสูงๆเลยสิครับ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพลินเหมือนเดิมฟินเหมือนเดิมเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงว่าใจนักเลงนะครับที่ขอไว้ด้วยก็รักกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับนะอ่ะมีเพลงหนึ่งเดี๋ยวนะที่จะเปิดเพลงอะไรต่อดีมันมี2เพลงอันไหนดีอันไหนดีเอานี้ก่อนไหมอยู่อย่างสิงเหรอฮะอยู่อย่างสิงอ๋อโอเคโอเคมีอยู่อย่างสิงนะครับมี Here We Go นะครับงานจากอนุโมนิฟายแล้วก็มีอะไรอีกนะเธอที่รักนะชูวับชูวับด้วยเอาเพลงนี้ไหมเธอที่รักไหมเพลงนี้เป็นเพลงแปลกในอีกหนึ่งเพลงครับที่ขอไว้จากพี่นัทสรรหาใช่ไหมเอ๊ะพี่นัทหรือว่าพี่เบิร์ดขอมานะเธอที่รักชูวับชูวับนะฮะเป็นเพลงเก่าๆยุค70 80แล้วล่ะ80บ้างเนาะที่เขาร้องเอาไว้ช่วงนี้ขอเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนก็แล้วกันนะครับ

เดี๋ยวไม่ใช่เวอร์ชันนี้หรอที่ขอมาคนละเวอร์ชันกันเหรอฮะอาถ้าเวอร์คนละช่อนเปลี่ยนก่อนนะฮะส่งลิงก์มาอีกเวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวนายจุนขอเปิดแป๊บนึงนะเวอร์ชันไหนที่ส่งมามันมีหลายเวอร์ชันใช่ปะที่เราส่งมาใช่ไหมนะฮะเวอร์ชันนี้หรออันนี้หรอโอเคเวอร์ชันนี้นะเปิดผิดเวอร์ชันเมื่อกี้คนละเวอร์ชันกันจะร้องอะไรเวอร์ชันเพื่อ จะร้องอะไรเวอร์ชันเพื่อ

แหมชิวเหมือนกันนะเพลงนี้เนี่ยนะมิ้นบอกว่าตื่นมานึกว่าเปิดผิดช่องเปิดผิดคลื่น BP Radio นะชูวับชูวับทีเดียวนะฮะเธอที่รักนะครับชัยรัตน์เทียบเทียมนะครับมี2เวอร์ชันนะครับเป็นเพลงชิวๆนี่ครับพี่หนุ่มบอกว่าเพลงเท่ามากเท่าเหมือนหน้าพี่หนุ่มแหละนะฮะนะครับอ่ะส่งเพลงมานะฮะวันนี้พี่หนุ่มเอาภาพดิจิวินไปโพสในกลุ่มนะฮะแหมหน้าไม่เท่าแล้วกันนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าขอเพลงพี่เอกบอกว่าขอเพลงคำบางคำของวูฟแพ็คด้วยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่จะเปิดให้ฟังแล้วกันนะตอนนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนคือในช่วงที่จะเป็นจัดรายการมันจะมีเพลงแปลกๆเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆมาเพลงโบติที่เราเปิดกันวงอ้าววงปลื้มกาลาบริสแลมเนี่ยคือรูปแบบโบติของแนวเพลงที่ BP Radio แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้ามาจัดรายการช่วงบ่ายมันจะมีแบบคนวิกลจริตนะฮะที่ขอเพลงแปลกๆมาให้เราได้แบบให้เราได้ตกใจให้เราได้ตื่นเต้นเงี้ยมันจะมีอยู่นะเขาเรียกว่าบุคคลวิกลจริตนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณนี้หลายคนอยู่นะฮะสรรหาเพลงแปลกๆมาคือถึงธรรมดามันธรรมดาไปเออมันธรรมดาไปนะฮะทักทายมิ้นด้วยกันละกันนะฮะมิ้นเพิ่งตื่นใช่ไหมอรุณสวัสดิ์มิ้นด้วยกันละกันจากอังกฤษนะฮะฮ่ามิ้นหายหน้าหายตาไปนานมากเลยทีเดียวนะฮะนะครับพี่บอลส่งภาพมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้มีเทศกาลอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ยังคงเดินเที่ยวกันอยู่นะฮะบอกว่าส้มตำจานละ800ครับดีเจมีผัดไทยนะฮะมีหลายเวอาหารเมนูเลยนะครับราคาค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับว่าเป็นอาหารไทยในต่างประเทศส่วนมากจะเป็นคนไทยนะฮะไปเปิดร้านอาหารไปเปิดบูธอาหารต่างๆนะมีเปาะเปี๊ยะนะฮะมีหลายหลากหลายเมนูทีเดียวนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะฮะว่ากันไปแล้วค่ะเราเคลียร์เพลงกันต่อเราเคลียร์เพลงกันต่อมาเดี๋ยวจะไม่หมดนะฮะพงศิษฐ์คัมภีร์ครับนี่คือเพลงอยู่อย่างสิงห์นะครับเดี๋ยวมีอนุโมดิฟาย Here We Go ด้วยมีวูฟแพ็คด้วยที่ค้างไว้3เพลงนะจ๊ะมีหนูว่าช่วงนี้งานเยอะไม่ได้เข้ามาฟังเลยก็ว่าหายหน้าหายตาไปไหนอะ4โมงเย็น42นาทีนะฮะ

งนี้จากพงศิษฐ์พิปูครับเพลงที่มีชื่อว่าอยู่อย่างสิงนะครับเนาะอยู่อย่างเสืออยู่อย่างสิงนะครับนะเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นนะครับนะฮะเดี๋ยวมาสรุปข่าวให้ฟังมิ้นเดี๋ยวมิ้นฟังเดี๋ยวเรื่องของพระใช่ไหมเดี๋ยวมิ้นรอฟังเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งจริงๆเล่าตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวเรามาลุยลีลันอีกรอบหนึ่งแล้วก็อัปเดตล่าสุดว่าเหตุการณ์ไปถึงไหนแล้วสำหรับกรณีพระเนาะและกรณีของเมื่อกี้ด้วยที่เขาเจอศพเสียชีวิต2ผัวเมีย2แฟนที่นั่นนะที่ตุยในรถนะเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังนะครับที่มาน้องวันนี้ใช่ครับวันนี้ไม่ได้เมนูเย็นนี้อีกแล้วครับวันนี้จะกินหมูกระทะกันครับดีเจมากินด้วยกันมาเร็วๆโอ้โหตอนนี้พี่มานพกำลังหั่นหมูนะจ๊ะเตรียมหมักนะฮะเตรียมหมูกระทะเย็นนี้กันนะฮะนี่อยู่ใกล้จะแวะไปคีบหมูกระทะด้วยนะฮะวันนี้นะดิจิบินแวะไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วที่ร้านใกล้ๆบ้านเนี่ยร้านเนี่ยเขาแจกลด 50% ตอนเที่ยงเมื่อกี้ก็เลยแวะไปคีบหมูกระทะมาละชุดหนึ่งละเย็นนี้ก็คงจะไม่กินแล้วล่ะนะฮะแต่คนถามว่าอยู่ได้เหรอดิเจได้ถ้าดิจิบินกินเยอะมื้อหนึ่งแล้วในมื้อต่อไปมันจะไม่กินไม่ได้แล้วหรือว่ากินเบาๆนะฮะ4:47 PM นะครับ Here we go ครับนี่คืออนุโมดิฟายร็อกๆหน่อยนะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกัน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Here We Go นะครับเพลงนี้อนุโมดิฟายทำไมชื่อวงก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะนะครับอันนี้คือเคลียร์เพลงนะที่เปิดนี่คือคุณผู้ฟังขอมาหมดเลยนะเดจาวินไม่ได้เปิดเองนะฮะทุกเพลงที่เปิดมานี่คือคุณฟังขอหมดเลยตอนนี้สังเกตดูช่วงที่ดีเจเปิดเพลงให้คุณฟังขอมาเพลงมันจะไปคนละแนวกันเลยบางคนก็ไปร็อกเลยบางคนก็เพลงผีบ้าไปเลยบางคนก็เผื่อชีวิตบางคนก็แนวลูกทุ่งนะครับบางคนก็ไปแนวสากลนะครับคือคนจะไปคนละแบบคนละอย่างคนละสิ่งคือถ้าใครชอบแบบไหนก็จะขอแบบนั้นนะครับแต่ถ้าช่วงที่เราตั้งเพลงเอาไว้เพลงก็จะมาสไตล์เดียวกันสมูทนะฮะได้ขอหนึ่งเพลงหนึ่งแล้วมาสรุปข่าวยามเย็นกันช่วงเวลา5 โมงเย็นน้องมินเนาะสรุปข่าวยามเย็นกันนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำบางคำครับจากวูดแพ็กนะครับที่พี่เอกชุมทางท่านางหอมส่งเข้ามานะฮะทักทายกันยามแรงนี้ยามเย็นนี้ใกล้จะเข้า5 โมงเย็นกันแล้วนะครับมาขอหนึ่งเพลงช้าเดี๋ยวมาสรุปข่าวกันครับ

เก่าๆจากวงวูฟแพ็กนะครับวูฟแพ็กนะถ้าเป็นน้องๆเจนใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับถ้าเป็นเจนวัยก่อนๆนะจะคุ้นแล้วก็จะรู้จักดีนะสำหรับวงนี้แต่วันนี้มีข่าวเศร้ามานะสำหรับในส่วนของวงนี้นะครับสำหรับวงวูฟแพ็กนะครับวูฟแพ็กสำหรับคุณหม่องใช่ไหมครับนะฮะหลังมีข่าวล้มป่วยด้วยอาการโรคตับแข็งระยะสุดท้ายก็คือน่าเข้าใจว่าน่าจะหยิบน่าจะดื่มเยอะละนะฮะในช่วงของเดือนเมษาที่ผ่านมาล่าสุดมีข่าวว่าทางด้านของคุณหม่องประภาคารนะครับมือเบสวงวูฟแพ็กเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับโดยเรื่องนี้ก็เป็นทางด้านของคุณอ๋อนะครับอ๋อนนท์นะฮะมือกรองผู้ก่อตั้งวงนะครับได้โพสต์ข้อความนะครับเอาไว้ว่าลาก่อนมองเดินทางไกลนะเพื่อนขอดวงวิญญาณไปสู่สุคตินะครับก็เช็คข่าวดูก็สรุปแล้วคือเสียชีวิตแล้วนะครับสำหรับวงวูฟแพ็กเนี่ยนะครับเป็นวงดนตรีที่เป็นแนวฮาร์ดร็อกชื่อดังในปี90นะครับเจ้าของเพลงฮิตนะครับไม่ใช่ของเราหรือว่าคำบางคำนี่ที่เปิดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เพลงเธอผู้เดียวนี่ก็ดังมากเลยนะฮะรวมถึงโอ้โหหนังดังนะฮะเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลคลองเมืองนะครับในสมัยนั้นนะครับในประมาณปี3940โอ้โหตอนนั้นดังมากเลย2499ทางคลองเมืองนะฮะก็ได้มีการทำเพลงออกมาด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นก็หายไปเลยหายไปตั้งแต่240ปลายกลางๆมั้งน่าจำไม่ได้แล้วเนาะหายไปเลยนะครับแล้วก็มาเป็นข่าวทีว่าป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับเนาะนักร้องยุค90 2000หลายคนถ้าปล่อยตัวนะฮะกินเหล้าไม่ดูแลตัวเองสูบบุหรี่มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเสียชีวิตที่จะไปเพราะอะไรฮะเพราะร่างกายของเราอายุมากขึ้นไงเพราะฉะนั้นณเวลานี้ดูแลสุขภาพดื่มได้ครับดื่มได้สูบได้แต่อย่าให้มันจัดเกินเอาแต่พอดีพองามหลายคนนะแม้กระทั่งคุณมัมละครอีกอ่ะพี่มัมละครอีกนะฮะสาวนางนี้เธอก็ป่วยนะเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งปากสักอย่างนั่นก็ดื่มเยอะพี่มัมนี่ไปร้องเพลงตามโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะ

แล้วก็ลูกค้าก็บอกพี่มามพี่มามแก้วนี้มา500แก้วนี้พันหนึ่งคนอดไม่ได้เนาะนักร้องเนาะอยากได้ตังค์เนาะมาจะมาดื่มหมดแก้วเนี่ยแก้วนี้โต๊ะนี้1,000บาทเนี่ยเขาจะเอาแบงค์พันเนี่ยพันกับแก้วเหล้าอะแล้วก็ยื่นให้นักร้องมาแก้วนี้1,000เนี่ยไม่ดื่มก็ไม่ได้ไงตังค์ก็อยากได้ไงดื่มทุกวันนะครับหลายปีสรุปแล้วป่วยนะฮะในช่วงหนึ่งถ้าจำได้โอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะฮะสำหรับในส่วนของนักร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พอดีเนี่ยอย่าไปดื่มมากเกินไปแล้วกันนะฮะน้ำมินเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักร้องเนาะนะครับดีเจเพลงเปิดไม่ได้เพลงล็อกขอกุญแจหน่อยสิพี่นะขอกุญแจก่อนนะฮะนะครับนะนะครับสิ่งสุดท้ายคือเธอคือชอบมากนะฮะวูแพ็กนะฮะเดี๋ยวพี่สุนทรกับภาพตัดต่อนะฮะเอาภาพตัวเองไปใส่ AI นะอยู่บนเวทีนะฮะโอ้อันนี้สุนทรวูบวูบแพ็กแหละฮะโอ้นะฮะสุนทรเนี่ยเปล่าครับที่ดื่มจัดๆนะฮะใช่ไหมดีเจอย่าพูดแบบนั้นสิเดี๋ยวพี่สุนเลิกกินเหล้านะเมื่อกี้พูดถึง S99 หลายคนชอบนะเมื่อกี้น้องทิวบอกว่าดีเจครับ S99 เนี่ยมันจะหอมนะครับดีเจจริงเหรอฮะมันหอมจริงเหรอไม่รู้สิดีเจไม่ใช่คอเหล้านะไม่ใช่คอเหล้าไม่รู้เรื่องพวกนี้นะฮะเป็นคนเหมือนจะเป็นคนดีเนาะไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์กินได้นะดื่มได้แต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะไม่ได้เล่นบอลเล่นอะไรด้วยนะแต่ว่าเป็นคนที่ก็อยู่ในวงการแต่ไม่ได้เล่นอะไรพวกนี้แต่ว่าก็สนุกสนานกันไปนะฮะ อยู่ในวงการหมูกระทะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวนะเรื่องเนาะเรื่องอะไรนะแอร์โฮสเตสที่ขนยาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับแล้วก็กรณีของเด็ก11เดี๋ยวขอเปิดอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาสรุปข่าว2เรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะครับดีเจสายหมูกระทะครับสายทนายหนุ่มนะครับสายอะไรทนายหนุ่มก็เป็นสายมูเตรูนะฮะมูเตรูนะฮะชอบไปมูตามวัดต่างๆนะฮะนะครับมางั้นเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะข่าวช่วงสุดท้ายกันนะครับพี่บอลวันนี้จะวินครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเบียร์สิงขวดละ240บาทไทยครับแพงเวอร์วันนี้มีมหากรรมอาหารแถวบ้านพี่บอลนะฮะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยไปเดินดูสินค้าหน่อยแพงอ่ะสิพี่240ก่อนแพงดื่มแต่พอดีนะครับสินค้านำเข้ามันก็จะแพงเงี้ยแม้กระทั่งพวกกะปิน้ำปลาฟ้าไทยน้ำปลาที่รสต่างๆก็แพงนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตไทยในต่างประเทศต่างๆนะครับเนาะพี่สุนทรวัดดีเจครับก่อนตุยขอตบลำไยทีหนึ่งได้ไหมฮะแค้นลำไยมากเลยลำไยบอกว่าเกี่ยวอะไรกับฉันพี่สุนทรนี่ก็เป็นคู่ปรปักษ์กับลำไยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนนะฮะขอเปิดพิเศษหนึ่งเพลงนะครับพิเศษก็ถือเป็นหนึ่งคนนะครับที่เคยผิดพลาดเนาะเคยเรียกว่าผิดพลาดมาก่อนนะเรื่องของยาเสพติดต่างๆเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องยาเสพติดเรื่องเฮโรอีนกันนะครับแล้วก็ข่าวเด็กด้วยนะครับ2ข่าว5โมงเย็นเป๊ะแล้วตอนนี้นะครับนะ

นี้คือเคยรักฉันบ้างไหมครับพี่เสกนะครับโอ้โหนี่พี่โอ้พี่สุนทรกำลังอินกับเพลงมากสงสัยอินกับลำไยเยอะไปหน่อยวะดิเจ้ครับก่อนตายขอตบลำไยก่อนได้ไหมฮะ เธอมันร่านอุ้ยเธอมันร้ายเหรอฮะโอ้เธอมันร่านนี่ไม่ได้นะฮะเธอมันร้ายนะพี่นะนอนหนูตกไม่ได้นะครับเธอมันร้ายนะฮะนี่พี่สุนทรส่งคลิปมาดูวะดิเจ้ครับเพลงนี้ชอบมากเลยมาฟังเสียงดีด้วยนะพี่สุนทรนะปล่อยไปหัวใจสุดจะร้ายนักร้องซ่อนแอบแล้วนะเนี่ยนะนักร้องซ่อนแอบแล้วนะเนี่ยนี่คู่แข่งลำไยเลยนะฮะไอ้ลำแข้งนะฮะลำแข้งลำขาลำไยนะฮะเสียงดีนะเนี่ยเสียงดีนะถูกใจพี่จุ๋มนะฮะพี่จุ๋มบอกรอฟังครับดีเจนึกว่าจะไม่ได้ฟังแล้วนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวก่อนเดี๋ยวจะไม่เล่าข่าว5โมงเย็นแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับ5โมงเย็นแล้วนะครับพี่จุ๋มครับวันนี้พี่จุ๋มไปช้างสิงดีโอที่ไหนมั้ยฮะตอนนี้ครบคิวเพลงแล้วใช่มั้ยครับไม่มีของใครเหลือเนาะเหมือนจะมีคนขอเพลงของลำไยมาด้วยแต่ไม่เป็นไรละมันแหวกแนวกับลำไยเนี่ยผู้สาวขาเลาะล่ะฮะพูดถึงเบียร์ก่อนเมื่อกี้มิ้นท์นะฮะสาวมิ้นท์นี่เธออยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นสาวตรังนะครับพี่บอกว่าตบจูบใช่ไหมฮะพี่สารอัครเสนีนะฮะมิ้นบอกว่าดีเจครับดีเจขาฝากบอกแฟนรายการด้วยเมื่อกี้พี่อะไรนะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับนะฮะพี่จงว่าดีเจครับวันนี้เปล่าครับอยู่บ้านอ๋อไม่ได้ไปไหนใช่ไหมพี่ไม่ได้ไปไหนนะโอเคนะฮะเขาบอกว่าเบียร์สิงใช่ไหมมิ้นเบียร์สิงในยุโรปเนี่ยไม่ได้ผลิตจากไทยแล้วก็ส่งไปนะเขามีฐานการผลิตที่อังกฤษเลยให้ดูที่ข้างขวดนะครับรสชาติจะต่างกับไทยพอสมควรทีเดียวนะฮะมิ้นบอกว่ามิ้นเคยซื้อมากินแล้วก็มิ้นบอกว่าไม่โอเคไม่อร่อยมินว่างี้นะมินไม่ซื้อนานมากแล้วถ้าผลิตที่อังกฤษนะฮะให้ดูที่ข้างขวดครับถ้ามาจากไทยจะแพงแต่ว่าคุ้มค่าปากมากเพราะมันจะอร่อยรสชาติจะแบบไทยที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ถ้าผลิตที่ United Kingdom UK เนี่ยอย่าซื้อหงุดหงิดนะครับ UK นะเพราะว่ามันจะแบบมันจะไม่ฟินเท่าประเทศไทยอ่ะเพราะว่าไทยหนึ่งด้วยอากาศการบ่มการทำต่างๆเนาะมันจะมีความลงตัวกว่าอันนี้จริงๆรู้ป่ะฮะอาหารก็ดีทุกอย่างฮะแม้กระทั่งน้ำเปล่าฟังคุณผู้ฟังเคยเห็นข่าวไหมก่อนไหมน้ำสิงที่ผลิตจากขนาดว่า Make in Thailand หรือ Make inภาคเหนือภาคใต้พิศานน้ำสิงรสชาติไม่เหมือนกันนะถ้าคนช่างสังเกตนะฮะน้ำดื่มตราสิงเนี่ยที่เป็นขวดใสๆนะฮะผลิตเชียงใหม่ก็รสอีกรสชาติหนึ่งไม่รู้ดิเจก็ไม่เคยสังเกตขนาดนั้นนะฮะแต่น้ำสิงมันจะมีรสชาติเฉพาะตัวมันจริงๆเออนะฮะนะครับมินขี้เมาพี่โอบอกไว้ใช่ครับนางเมามากเคยครั้งหนึ่งนะครับเมาแล้วครับแล้วก็เปิดกล้องทิ้งไว้ด้วยนะฮะอุ้ยตายแล้วนะฮะพี่สีสวัสดีครับเหมือนเบียร์ช้างครับที่พม่าถูกแต่ว่าจืดมากๆเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าฐานการผลิตแต่ละที่เหมือนกันหนึ่งนะพี่สภาพอากาศการผลิตบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนเนาะการบ่มเพาะวัตถุดิบการเอาข้าวผลิตต่างๆเนี่ยมันก็คนละประเภทคนละเกรดกันแล้วแล้วก็อากาศด้วยไอ้สำคัญเลยนะอากาศเหมือนเราทำแหนมฮะทำแหนมทำอะไรต่างๆฮะรสชาติอากาศแม้ใส่ตู้เย็นอีกรสชาติหนึ่งเอาไว้ข้างนอกอีกรสชาติหนึ่งความเปรี้ยวความละเอียดความกลมกล่อมความนัวมันจะมีความต่างกันของเครื่องดื่มนะฮะอันนี้ก็มาไล่ฟังวันนี้มิ้นเขาอยู่ต่างประเทศก็เลยช่างสังเกตใครว่ามิ้นขี้เมาคะเขาเรียกว่าชิมค่ะพี่ชิมหรือจ้ามิ้นอย่ามา นะครับในเรื่องราวของเด็กที่ขับรถไปชนสรุปแล้วตอนนี้คือดีเจเช็คดูในข่าวออนไลน์ตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะมินนะสรุปแล้วตอนนี้เมื่อกี้อันนี้ไงมาแล้วนะฮะมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาเลยขออ่านนิดนึงนะฮะตำรวจเผยเด็ก11ต้องรอแพทย์วินิจฉัยก่อนนะฮะและจะให้สหวิชาชีพสอบเพราะเป็นทั้งเด็กและผู้พิการด้วยนะครับจากกรณีที่เด็กนะฮะเขาบอกว่าตำรวจเผยเด็กอายุ11เนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภทที่7นะก็คือเด็กออทิสติกยังดำเนินคดีไม่ได้รอแพทย์วินิจฉัยประเมินอาการทางสมองหลังจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่หมอแพทย์สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำพูดคุยและประเมินว่าอยู่ในระดับไหนเพราะว่าคนก่อเหตุเป็นทั้งเด็กแล้วก็ผู้พิการด้วยนะอ๋อนะเมื่อกี้พี่ทนายหนุ่มให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเด็กเนี่ยถ้าสมมติว่าพูดถึงเด็กเฉยๆไม่ใช่ผู้พิการนะครับก็คือถ้าไม่เกินอายุ12ปีอ่ะไม่มีความผิดนะครับมันจะไปลงที่ในส่งผู้ปกครองผู้ปกครองจะมีความผิดนึงฐานปล่อยปละละเลยมันจะมีทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับก็คือปล่อยให้เด็กที่ไม่มีใบขับขี่นะออกไปแล้วเอากุญแจรถออกไปเขาเรียกว่าเหมือนกับปล่อยปละละเลยแล้วก็ขาดการดูแลเป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็จะมีโทษจำคุกแต่จำคุกไม่มากแค่ไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็ปรับแค่หลักหมื่นเองเมื่อกี้ที่อ่านที่พี่หนุ่มส่งมาให้นะฮะไทยหนุ่มส่งมาให้เมื่อกี้นะฮะไทยหนุ่มคนกระแสส่งมาให้ก็ประมาณแค่นั้นเดี๋ยวให้เจ้าที่เข้าประเมินว่าเด็กคนนี้ออทิสติกจริงหรือเปล่านะฮะหนุ่มกัญชัยก็ได้พูดในรายการว่าเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะขับรถไม่เป็นเพราะว่าออกจากบ้านมาขับเกียร์กระปุกถ้าขับไม่ดีในเกียร์กระปุกนี่คือดับนะฮะ
ดับเลยนะฮะออกจากบ้านเลี้ยวมาได้ยังไงออกถนนใหญ่มาตรงไปเป็น10กิโลอันนี้คือขับเป็นแล้วแต่ว่าช่วงที่เขาชนพระไม่รู้ว่าเขามีสติดีหรือเปล่าหรือว่าเขายังไงหรือเขาเมอหรือลอยหรืออย่างเงี้ยก็หรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเด็กขับรถเป็นเพราะนั้นมาความผิดมันก็จะมาตกที่ผู้ปกครองเด็กจะไม่ผิดเลยนะฮะแต่ได้แค่ตักเตือนอย่างเดียวยิ่งเป็นผู้พิการเป็นผู้ออทิสติกอย่างนี้ด้วยนะฮะทุกคนภาพก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่ได้เลยนะฮะนะครับอันนี้ที่จังหวัดมุกดาหารนี่เป็นข่าวเนาะนะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปก็แล้วกันครับแล้วก็ขณะที่พระวันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันก็เสียชีวิตนะฮะลดมรณภาพไป10รูปนะครับส่วนในส่วนของที่เหลือก็รักษาตัวตามอาการแล้วก็มีบางรูปก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันก็ทำใจไว้รอเกิดก่อนก็แล้วกันเนาะอันนี้คือเรื่องราวของพระที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังนะชายหนุ่มเก่งมากเลยครับที่สามารถคลี่คลายคดีได้นะฮะชายหนุ่มครับชมตัวเองทำไมครับ มางั้นขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาดูข่าวเรื่องของคนเฮโรอีนกันคนเฮโรอีนกันเนาะนะฮะพี่จะอยากฟังเพลงนี้อยากฟังเองเป็นเพลงใต้มิ้นชื่อเพลงว่าไม่หันแลมันเพราะดีนะไม่หันแลงานจากหมูหนึ่งนะครับเป็นเพลงใต้นะครับเป็นสำเนียงใต้คอทองแดงนะครับนะเดี๋ยวมาฟังข่าวเฮโรอีนแอร์โฮสเตสกันนะครับนะล่าสุดนี้เขาบุกค้นชายที่เอาของไปส่งให้นะฮะเขาบอกว่าเจอผงแป้งด้วยมันคือแป้งติดอยู่ตามผ้าด้วยเออ

อยู่ได้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่หันแลนะครับดนตรีดีนะดีเจว่าดนตรีดีนะดูแบบอลังการดูแบบละมุนดีเนาะเพลงนี้นะครับนะซาวดูแบบอินดี้ล่องลอยเย็นๆนะฮะนะครับเมื่อกี้พูดถึงข่าวเด็กขับรถชนคุณฟังว่าไหมว่าคุณฟังเห็นคลิปที่มีการแชร์กันเนาะหรือว่าเด็กมันจะตั้งใจชนนะมีหลายๆคนให้เหตุผลนะครับว่าช่วงที่เขาเหยียบรถเนี่ยเพื่อจะให้มันพุ่งชนพระเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นของเล่นก็ว่านะถ้าเด็กนะฮะเหมือนเราตอนเป็นเด็กอะฮะเราเล่นแบบหุ่นนะเนาะแบบตุ้มชิ่วชิ่วอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาคิดว่ามันคือของเล่นนะฮะแล้วเขาก็เหยียบรถไปเลยชิ่วชิ่วเลยฮะใช่ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะเด็กออทิสติกหรือว่าเด็กที่มีปัญหาทางสมองเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องฮะว่าเป็นคนเป็นสัตว์นะฮะเหมือนเล่าฮะแม้กระทั่งเราอ่ะเราเมื่อก่อนเราจะเอาสัตว์มาเล่นเนาะบางคนยังรู้สึกแย่เลยคุณฟังรู้ไหมเมื่อก่อนดิจิวินเอาแมวมาโยนใส่น้ำนะจริงเรื่องตอนเด็กสมัยก่อนนะอันนี้ขนาดไม่ใช่เด็กออทิสติกนะเอ๊ะหรือว่าเป็นออทิสติกหรือเปล่านะฮะเริ่มงงตัวเองนะฮะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนะลูกแมวก่อนเกิดใหม่พี่โอ้พูดแล้วก็ช้ำใจแต่ก็โดนลงโทษแล้วนะฮะแมวเกิดใหม่อยู่ในหลังบ้านนะฮะรู้สึกมันร้องเสียงดังหนวกหูนะฮะไปยกแมวมาแล้วเอาไปวางในถังน้ำหูฟังมันดิ้นมันแบบมันหายใจไม่ออกมันจะตายอ่ะดิเจก็ออกนะไม่ใช่ปล่อยมันให้มันตายนะแต่ว่าแบบทำอุ๊ยสะใจเว้ยอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มาคิดได้ว่าทำไปทำไมตอนนั้นน่าจะประมาณสัก7-8ขวบนะมั้งนะเออนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เคยไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันจมน้ำก็เหมือนแมวนะมึงเนาะเวรกรรมตามทันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคือเด็กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคุมตัวเองได้พี่โอยิ่งเป็นเด็กที่ออทิสติกด้วยนะพี่โอว่าโอ้ my god นะฮะพี่โอเนี่ยเขารักแมวมากนะเออรักแมวมากทำอะไรไม่ได้เนาะนะฮะก็จบไปแล้วแมวไม่ตายพี่แมวไม่ตายแมวไม่ตายนะครับแมวรอดปลอดภัยดีนะฮะแค่เอาลงจุ่มน้ำเฉยๆนะครับให้มันได้สัมผัสน้ำนิดนึงนะฮะเหมือนกันนะเด็กคนนี้อายุ11ขวบและยิ่งเป็นเด็กพิเศษด้วยนะมันไม่รู้อะฮะว่าอะไรมีชีวิตอะไรควรไม่ควรนะฮะขนาดเด็กธรรมดายังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมนะฮะ

ครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องราวของเด็กนะนะครับพี่สนก็คิดเหมือนกันแล้วก็พี่สุนทรก็คิดเหมือนกันนะว่าคงจะอยากทำแบบในหนังในเกมนะที่ตั้งใจชนนะฮะเพราะว่ามีก็มีคนบอกว่าตอนไปตลาดเลยส่งยายไปตลาดก็ขับรถไปส่งเหมือนกันนะครับรถรุ่นเก่าขับลำบากแต่ว่าขับได้นี่คือสุดยอดนะเออนะฮะอ่ะโอเคจบเรื่องราวของเด็กนะฮะเดี๋ยวไปต่ออ๋อเมื่อกี้พี่หนุ่มพี่โอบอกว่าทนายหนุ่มก็เหมือนทนายตั้มนะครับตอแหลเหมือนกันอุ๊ยพูดตรงไปเปล่าฮะต่อสายทนายสถาพรทีครับมีคนบอกว่าตอแหลฮะทนายหนุ่มก็เหมือนทนายตั้มนะครับตอแหลเหมือนกันนะฮะชอบชมตัวเองนะฮะช่างบอยบอกว่าดีเจครับวันนี้เปิดเพลงผมหรือยังครับเปิดไปแล้วพี่พอดีไม่ได้อยู่ฟังครับไปทดสอบรถมาไปแล้วพี่เดี๋ยวให้พี่ขออีกหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรปิดท้ายเดี๋ยวจะเปิดให้เปิดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ฟังใช่ไหมเพลงเสื้อกั๊กเปิดไปละเออนะครับให้ขอหนึ่งเพลงนะฮะมาดูกรณีของเฮโรอีนกันนะครับสรุปข่าวกันหน่อยนะฮะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าที่นะครับลงพื้นที่ไปบุคคลนะครับห้องของชายใส่เสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนะครับส่งพัสดุเฮโรอีนให้กับแอร์สาวที่เอาไปส่งให้นะครับพบผ้าลายช้างนี่พบผ้าลายช้างมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากเร่งตรวจพิสูจน์ชนิดว่าลายนิ้วมือแฝงยังไงกันบ้างนะครับเนาะที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับย่านคลองสวนพลูครับอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะลงพื้นที่ไปเลยทั้งชุดเลยนะครับไปตรวจสอบที่อพาร์ตเป็นห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งกบดานที่ใช้แพ็คสิ่งของกระเป๋าผ้าซุกซ่อนเฮโรอีนของนายอุทัยนะฮะซึ่งเป็นชายใส่เสื้อที่มีหมวกคลุมหรือว่าเสื้อฮู้ดเนาะเสื้อที่มีหมวกนะฮะถือพัสดุกล่องไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวนะครับแอร์สาวมีนาเมื่อ22มิถุนาที่ผ่านมาที่คอนโดย่านบางนากรุงเทพนะครับจากการตรวจค้นไปในห้องนะครับพบผ้าลายช้างที่ยังไม่ได้ถูกเย็บเป็นกระเป๋าจำนวน8ผืนครับเศษผ้าที่เป็นลายช้างลักษณะถูกตัดแบ่งเป็นริ้วๆจำนวนมากเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานได้นำเศษผ้าที่ถูกตัดเป็นริ้วมากองและเขี่ยเพื่อดูผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าออกมานะฮะและบรรจุถุงซิปล็อกเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผงเชื้อใดอีกทั้งยังพบเงินสดแบงค์พันจำนวนมากทีเดียวคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เสื้อผ้าที่เป็นกางเกงยีนขาสั้นและเสื้อสีน้ำเงินแขนสั้นกระเป๋าเป้ที่นายอุทัยใช้ในวันนั้นนะที่ใส่ในวันนั้นนะครับก็ยึดไว้หมดเลยแล้วก็จะเอาไปตรวจลายนิ้วมือครับทั้งนี้เจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงที่พบในห้องพักนะฮะรวมถึงตรวจสอบผงสีขาวที่เก็บได้นะครับจากเศษผ้าลายช้างว่าเป็นสารเสพติดหรือสารชนิดใดพร้อมตรวจสอบนะเส้นทางการเงินแล้วก็ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ยึดได้นะฮะจะรวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวจะได้มีการแถลงข่าวกันต่อไปนะฮะคุณผู้ฟังนะนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับและในส่วนของวันนี้นะครับสองผัวเมียนะครับที่อันนี้อีกอันนี้กรณีเดียวกันแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะครับที่รับพัสดุซุกเฮโรอีนมาจากประเทศลาวที่นำขนเข้ามาล่ามาส่งที่จังหวัดเลยเนี่ยล่าสุดในเจ้าหน้าที่ก็ฝากขังสองผัวเมียแล้วนะครับอันนี้ก็คือกรณีเดียวกันแต่ว่าคือเอางี้แล้วกันนะฮะคนลาวที่เขาส่งว่าจ้างคนไทยหรือว่าคนลาวให้ส่งพัสดุข้ามไทยนะเขาส่งมาหลายล็อตลาล็อตแล้วเป็นกล่องเล็กๆกล่องใหญ่ต่างๆนะฮะซึ่งแต่ละคนก็มีคดีเขาเรียกว่าไงมีการเล่นละครในช่วงเวลาแตกต่างกันนะฮะสองผัวเมียนี้ทำหน้าที่ในการเอาของล็อตนี้มาส่งที่พัสดุที่จังหวัดเลยแล้วส่งไปกรุงเทพส่วนอีกล็อตนึงนะผ่านชายเสื้อฮู้ดเอามาแพ็คที่อยุธยาเราไปให้แอร์คือมันจะมีหลายล็อตหลายกลุ่มอะฮะคือในส่วนไทยจะเป็นในส่วนการลำเลียงการลำเลียงนะฮะเนาะนี่ครับก็อันนี้ก็จับแล้วนะฮะเป็นคดีพิเศษด้วยนะครับสำหรับผู้ต้องหายังคงรับสารภาพเฉพาะการกระทำของตัวเองแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดในคดีแอร์โฮสเตสก็คือหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับแอร์โฮสเตสนะฉันเนี่ยเป็นคดีเองที่รับมาจากประเทศลาวนะครับแล้วก็เอามาส่งพัสดุให้ไทยเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับแอร์โฮสเตสเขาว่าอย่างนี้นะฮะก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าต้นทางมันมาจากลาวเหมือนกันเนี่ยฮะแต่ว่าในช่วงที่มันอยู่ในไทยอ่ะมันจะใช้คนต่างกันออกไปใช้สองผัวเมียนี่ใช้ไรเดอร์ใช้เงี้ยฮะมันจะใช้คนละกลุ่มกันก็คือจะมีการจ้างคนส่งต่อคนละกลุ่มกันอย่างนี้หรือเปล่านะฮะวันนี้ก็ยังคงต้องที่จะติดตามข่าวกันต่อไปนะฮะแต่ที่แน่คือกรณีของแอร์โฮสเตสคือไปเจอห้องแพ็คแล้วนะครับที่คอนโดที่อพาร์ตเมนต์นะครับที่อยุธยานะของชายคนนั้นนะฮะเดี๋ยวจะเป็นขยายผลว่าต้นตอมาจากที่ไหนนะจะมาจากลาวหรือเปล่าจากไหนเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปกันละกันครับคุณผู้ฟังนะเรื่องนี้น่าสนใจเนาะนะ
มิ้นบอกว่าเรื่องแอร์งงตรงผ่านสแกนสุวรรณภูมิได้อย่างไรแค่มิ้นเอาขวดเอารองพื้นใส่ขวดเล็กๆนะพกไป2ขวดสแกนยังต้องออกมาเลยลูกเรือต้องสแกนผ่านหมดนะแค่สแกนทั่วไปที่ทราบมานะมิ้นนะว่าที่เขาตรวจได้นี่คือหมานะฮะเครื่องอาจจะมีปัญหาหรือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหมาดมกลิ่นฮะของประเทศออสเตรเลียเขาดมได้เครื่องสแกนเหมือนจะผ่านด้วยเหมือนกันนะที่ออสเตรเลียแต่ไปเจอหมานะฮะหมาของตำรวจฮะมันได้กลิ่นเขาก็เลยสงสัยนะฮะถ้าหมาไม่ดมกลิ่นไม่รู้ก็คงจะปล่อยผ่านเหมือนกันเออนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของแอร์โฮสเตสเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับประเด็นนี้นะครับโอเคนะครับสองข่าวนะครับที่หยิบมาให้ฟังในช่วงเวลาเย็นนี้นะครับจบเรื่องนี้เนาะนะครับงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงนะครับของพี่สุนทรเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับพี่สุนทรไม่สุนทรสิพี่ช่างบอยนะครับขอเพลงคนตัวดำของลามานูนก็แล้วกันเมื่อกี้ไม่ทันได้ฟังเพลงเสื้อกั๊กนะครับพอดีออกไปข้างนอกมานะฮะงั้นฟังเลยแล้วกันครับสำหรับคนตัวดำนะฮะหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันเนาะเจาะหนึ่ง

คนตัวดำนะครับกันจากลาบานูนนะครับที่ส่งไปด้วยกันละกันนะฮะให้กับคนที่เขาเรียกไงผิวสีทุกคนละกันนะครับจัดไปนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วคุณผู้ฟังครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยกันละกันครับเดี๋ยวมีเพลงพร้อมเหมือนเดิมยุค90 2000ส่งให้ฟังกันเหมือนเดิมที่ BP Radio นะครับวันนี้วันเสาร์ที่4นะครับคืนนี้อย่างที่บอกไปร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็น่าจะคึกคักกันเนาะร้านค้าร้านอาหารแล้วก็จะเป็นผับบาร์คาราโอเกะต่างๆยังมีอยู่ไหมคาราโอเกะอ่ะผับบาร์เทคเก่ามากนะครับผับบาร์คาราโอเกะร้านค้าต่างๆเนาะนั่งลังร้านนั่งชิลก็น่าจะคึกคักกันเพราะว่าเป็นช่วงต้นเดือนอยู่นะครับโอเคขอบคุณสำหรับ True Detach ด้วยแล้วกันนะครับเลือกแพ็กเกจเนี่ยดีๆเลือกโปรโมชั่นพิเศษเลือกซิมจาก True และ Detach ได้เลยนะครับแล้วก็ยำปูม้าจัดยอดอย่าลืมย้ำอีกรอบนะช่วงนี้เทศกาลบอลโลกที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับทานครบ 1,000 บาทสั่งโค้กมาทานด้วยนะครับทั้งขวดใหญ่และขวดเล็กกระป๋องเล็กนะผู้ฟังมีสิทธิ์ได้รับทันทีเสื้อยืดนะฮะโคคาโคล่ารุ่นFIFA World Cup 2026นะฮะแต่ว่าต้องแลกซื้อนะฮะในราคา99บาทเองจากราคาปกติก็หลายร้อยนะเพราะว่าเป็นเสื้อคุณภาพดีเสื้อผ้าเนื้อดีนะฮะจากโคคาโคล่าที่ผลิตในเฉพาะช่วงของบอลโลกในปีนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกฮะเป็น Limited Edition 4ปีมีครั้งเดียวนะฮะเป็นเสื้อสีแดงนะมีโลโก้โค้ก FIFA นะติดอยู่นะครับก็ไปก็เรียกว่าร่วมสนุกกันได้นะครับที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่กันได้เลยครับฝากร้านเจยาวด้วยข้าวต้มบาทเดียวอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีนะครับร้านเจยาวข้าวต้มบาทเดียวทั้ง2สาขานะครับสาขาแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีอุดหนุนเจยาวเยอะๆใครอยู่เชียงใหม่ฟังดีเจวินจะทานทุกวันเนี่ยอย่าลืมว่างๆแวะอุดหนุนหน่อยๆนะฮะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเจยาวบอกว่าช่วงนี้โอ้ลูกค้าก็มีหายบ้างมีเล็กมีน้อยบ้างอุดหนุนกันเยอะๆกันละกันเนาะกับร้านจะเยอะอาหารอร่อยมากหมูกรอบอย่างเงี้ยกรุบกรอบหรือจะเป็นประเภทแบบนะไก่คั่วเค็มนะเมนูปลานะเมนูปลาหมึกนี่ครับหรือว่าจะเป็นเมนูผักผักก็มีเยอะมากนะผักทำยังไงให้อร่อยอยู่ที่คนทำแม้กระทั่งผัดน้ำเลียบผักคะน้าผักต่างๆเนี่ยร้านจะยาวคืออร่อยคือแค่จิ้มคือน้ำเขาอร่อยเนาะนะคะน้ำที่เขาผัดเขาอร่อยฮะมันก็เลยกลมกล่อมเนี่ยมันแวะไปทานได้ที่ร้านจะยาวทั้ง2สาขาด้วยกันละกันจ้านะฮะปิดท้ายที่เพลงของพี่แสบนะฮะที่ฝากไว้อยากฟังเพลงไว้ใจของพี่หนุ่ยนะฮะหนุ่ยนันทการเหรอฮะอ๋อหนุ่ยอัมพลลำพูนนะฮะปิดท้ายเย็นนี้กันเลยกันเพราะรักจึงยอมไว้ใจนะฮะคืนนี้ไม่ได้เข้ามาจัดนะจ๊ะคืนนี้หยุดนะฮะก็ฟังเพลงยาวเลยคืนนี้เป็นคืนวันเสาร์สบายสบายกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับเย็นนี้ล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ไลน์ ID FM 975

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

BP Radio และ Line ID FM 975เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

นัดว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากให้ตัวเองมีคุณค่าแต่บางครั้งคุณค่าของเราอาจจะถูกมองข้ามนัดขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิง

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radioเพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

0: เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand.
0: ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862คุณกำลังฟัง BP Radio Online

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชันไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

คุณกำลังฟัง BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio